0: ุธิสิบสบับเลขที110ครับโคโปโจลงวันที่25กันยา2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติมีความยินดีและขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐและพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุธิสิบจะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นห้องว่าการสภาแห่งชาติจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบด้วยต่อไปทางรายการจะให้บรรดาทานรับฟังบทแถลงข่าวของท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติต่อการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10
1: เฮียนบรรดาท่านบรรดาสหายพรรณนานสมาชิกพรรคที่เคารพเรียนถืออย่างสูงยิ่งตามมาตรา55กฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับเลขที่56ทับสพส.ลงวันที่28มิถุนายน2024และยิ่งตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ฉบับเลขที่110ทับคปจลงวันที่25กันยา2026ห้องว่าการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงแจ้งมายังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้ไขขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่21ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติดังนี้ 1. พิจารณาหับหองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่ง 2. พิจารณาหับหองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027 3. พิจารณาหับหองเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลของการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ 4. พิจารณาหับหองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเบี้ยงานประจำปี2027 5.พิจารณาหับหองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้ 1. กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล 2. กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว3. กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว 4. กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน 5. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 6. กฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และ7. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งหมดนั้นแม่นบรรดาเนื้อในของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติก็คือในนามหัวหน้ากองเลขากองประชุมข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญชวนบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่

0: น้องประชาชนลาวบรรพาทุกสันคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวผ่านทางพาหนะสื่อมวลชนขอถือโอกาสนี้แจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าในระยะดำเนินการประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยตรงจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินการประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางดังนี้ช่องทางที่1แม่นสายด่วน156แต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026ในโมงราชการช่องทางที่2แม่นอีเมลนาลาวจำ156@gmail.com และช่องทางที่3แม่นแอปลาวนาท้ายนี้ขออวยพรใส่อันประเสริฐมันยังบรรดาท่านการนำพักรัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรพาทุกสันคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศจงพร้อมกันเอาใจใส่ตั้งหน้าและก็ติดตามการดำเนินการประชุมครั้งนี้และอวยพรให้บรรดาท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จใหม่ในหน้าที่การงานของบรรดาท่านจงสืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาวันนี้การแถลงข่าวของข้าพเจ้าก็ได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ขอประกาศปิดพิธีแถลงข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เข้ารบต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านรับฟังความม่วนความซื่นและหลังจากนั้นมารับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการระยะต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปจะให้บรรดาท่านรับฟังข่าวกองประชุมปรับปรุงบางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่26กันยายน2026ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการผัดเปลี่ยนเป็นประธานของห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญทันบุญวิไลและท่านคำสมัยสัมมาวงซึ่งมีบรรดาห้องกรรมธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการคณะกลุ่มแผนกและวิชาการจากชาวกลุ่มภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมกว่า40ท่านท่านบุญทันบุญวิไลกล่าวว่าจุดประสงค์และเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้แม่นสุ่มใส่การประกอบคำเห็นใส่การปรับปรุงมติของคณะประจำสภาแห่งชาติจำนวน3ฉบับคือ 1. มติฉบับเลขที่40ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยกำหนดเงินเฮคณะเคลื่อนไหวภายในประเทศซึ่งได้ปรับปรุงเนื้อในจำนวน1และโฮมเข้าเป็นมาตรา1ของมติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจส่งมติฉบับเลขที่41ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการนำใช้งบประมาณของรัฐเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานทางราชการภายในสภาแห่งชาติซึ่งการปรับปรุงส่วนใหญ่แม่นสื่อเอิ้นของบรรดากรรมาธิการห้องว่าการตามการปรับปรุงกลุ่มจากสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมาตราที่เพิ่มเข้าใหม่แม่นได้กำหนดการนำใช้งบประมาณการเคลื่อนไหวเวียกงานทางราชการอยู่ต่างประเทศการประกอบคณะต้อนรับเขตต่างประเทศระเบียบการจัดกองประชุมสัมมนาและฝึกอบรมการคิดรายงบประมาณรับใช้กองประชุมสภาแห่งชาติ 3. มติฉบับเลขที่42ทับโคโปโจลงวันที่14กุมภาพันธ์2022ว่าด้วยการคุ้มครองแรงทุนช่วยเหลือล่าจากองค์การจัดตั้งสากลให้สอดคล้องตามการปรับปรุงกองจากโครงสภาแห่งชาติสุดที่10กองประชุมได้รับฟังการเสนอหางมติดังกล่าวจากนั้นผู้เข้าร่วมได้เอาใจใส่คุ้นคั่วประกอบคำเห็นไปเถื่อละมาตาเพื่อให้มติมีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติฝึกอบรมเวียกงานเลขาการนำกองประชุมฝึกอบรมการเป็นเลขาการนำที่ดีให้แก่บรรดาเลขานุการการนำภายในสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่28หาวันที่29กันยานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานคำสมัยสัมมาวงศ์ห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีทานบุญทานบุญวิไลห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรดาทานวิทยากรและสัมมนากรภายในสภาแห่งชาติทั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้การเป็นเสนาธิการในเวียกงานกะเกียมและฮับไส้โดยเฉพาะการเก็บกำการสนองข้อมูลข่าวสารแก่การนำสภาแห่งชาติมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆและสร้างความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติการประสานงานเวียกงานด้านต่างๆรับฟังบทรายงานการเป็นเลขานุการการนำและทัศนคุณสมบัติของเลขานุการการนำรวมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงผ่านมาซึ่งมีทั้งด้านดีด้านโอนและข้อคุ้มค้างที่พาให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบ่ทันได้รับผลดีเท่าที่ควรกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเลขานุการการนำเซนมารยาทในการสื่อสารการประสานงานการนุ่งถือการต้อนรับเขกที่มาโขเข้าพบการนำและพิธีการการเก็บกำการคุ้มครองและการจรจรเอกสารในสภาแห่งชาติเพื่อสนองให้แก่การนำบทเรียนในการห้างเอกสารทางราชการเซนบทสรุปบทรายงานแผนการและบทบันทึกจากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันสนทนาเลขเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตัวจริงท่านคำสมัยสัมมาวงศ์ได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการฝึกอบรมทั้งเน้นนักให้สืบต่อฝึกฝนตนเองทางด้านการเมืองแนวคิดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานปฏิบัติระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกตามหลักการเอาใจใส่ยกระดับความรู้รอบด้านมีการประสานงานและรักษาความลับสุดท้ายนี้ขอแจ้งท่านผู้ฟังตื่มเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่ส่งของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้ดำเนินในวันที่5ถึงวันที่21ตุลาคม2026สายด่วนสภาแห่งชาติ156รับสายนับแต่นี้จนถึงวันที่21ตุลาคม2026ในโมงราชการตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 8:00 นถึง 11:30 นตอนบ่ายเริ่มแต่เวลา 13:30 นถึง 16:30
มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้บรรณลินสุริวงศักดิ์พร้อมด้วยวิไลเงินดีวันไซนายสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมชาติศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนลีแก้วคุณบริษัทหรือว่าโนลีพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 8:15 น. 15 นาทีต่อจากนี้ทางรายการจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านเฮาของประเทศเฮาบ่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยสดงดงามมีสีเขียวและสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศนอกจากนั้นก็จะให้ทุกท่านได้ไปเฮียนฮู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์น้ำอีกพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการจะพาทุกท่านไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆและเทคนิคการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กับทุกคนรายการเที่ยวแดนจำปายังจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลอดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่สปป.ลาวแต่เหนือฮอดใต้และเป็นการส่งเสริมให้คนลาวก็คือคนต่างประเทศได้เข้ามาเที่ยวลาวหลายขึ้นให้ฮู้ถึงฮีดของประเพณีอันดีงามของคนลาวและสำหรับมื้อนี้โนลีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ทางแขวงคำมวนโดยเฉพาะกระเบนอุทยานแห่งชาติที่มีความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์และใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวนั่นก็คืออุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินซึ่งเป็นตัวแทนให้แก่เขตธรรมชาติป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายที่สุดทางด้านชีวนานาพันธุ์ในสปป.ลาวและเป็นมากหัวใจหลักของบรรดาเขตป่าสงวนที่เสื่อมโยงกันแบบยาวเหยียดตามเขตชายแดนลาวเวียดนามในสายผู้หลวงอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินกระแมนพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะกระแมนสนิทพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมลายสนิทของโลกรวมทั้งที่หาก็ได้ค้นพบในบ่อดลมานี่ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกเฉพาะถิ่นอยู่ในเขตสายผู้หลวงและสำหรับอยู่อุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินเฮาสามารถท่องเที่ยวแบบใดได้แดจะไปย่างปลาได้บ่หรือว่าจะผจญภัยในรูปแบบใดและอย่างต่อไปจึงมาติดตามรับฟังเด้อตอนนี้ใจทุกท่านได้มวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่ผู้อำออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในระยะนี้โนรีเจริญพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับความงามอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหน้าก่ายน้ำเถินท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านจะได้เห็ดอย่างแน่จะได้เที่ยวแบบใดแดเมื่อไปอุทยานแห่งชาติหน้าก่ายน้ำเถินสถานที่แห่งนี้ท่านสามารถผจญภัยได้หลายรูปแบบถ้าต้องการท่องเที่ยวแบบ1วันไปกับก็สามารถไปได้ที่ไม่หิ้งซ้ำและตาดยิ้มสามารถย่างขึ้นภูไปที่ตาดยิ้มและป่าไม่หิ้งซ้ำแล้วกินข้าวปลาอยู่แคมป์ซ้ายฝั่งตามสายน้ำจะเริ่มเดินทางออกจากบ้านทาลังด้วยเหือหางยาวในตอนเช้าๆก็สามารถไปถึงสถานที่นั้นได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพักผ่อนย้อนใจและกับมวลซืนเบิกบานสัมผัสกับธรรมชาติได้ใกล้ชิดกันเลยสำหรับน้ำตกตาดตาดยิ้มหรือว่าป่าไม่หิ้งซ้ำและนอกจากนั้นไผที่ต้องการอยากจะไปท่องเที่ยวแบบด่วนแน่ผจญภัยเอาด่วนแน่จังซี่สามารถไปได้2หา3วันด้วยการตั้งแคมป์และยางป่าอยู่ที่น้ำโซดเที่ยวชมสัตว์ป่าในตอนกลางคืนโดยการลงเรือและตั้งแคมป์อยู่ที่แก้งหลวงเบิ่งนกและฟังเสียงห้องของธนีในยามเช้าๆแล้วเที่ยวชมตาดยิ้มและไม่หิ้งซ้ำทัวร์ดังกล่าวแมนจะเริ่มเดินทางออกจากบ้านทาลังหรือตัวเมืองนากายซึ่งทัวร์ดังกล่าวนี้จะเริ่มออกเดินทางจากบ้านทาลังด้วยเหือหางยาวในตอนเช้าๆและพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังใครที่ต้องการอยากจะผจญภัยแบบย่างแบบนี้นะก็สามารถไปได้ทั้งหมดแมนใช้เวลาอยู่3วันย่างป่าตั้งแคมป์และพักผ่อนแบบโฮมสเตย์แบบสวนเผาอยู่ที่น้ำแจ๋ยางเข้าป่าหรือว่ายางป่าเข้าไปสู่เขตน้ำแจ๋ซึ่งเป็นที่ฮู้จักกันแล้วว่าเป็นบ่อนที่อยู่อาศัยของบรรดาลิงสายพันธุ์ต่างๆซึ่งมีทั้งคางห่าสีและกะทะนีแก้มขาวพักพรในยามค่ำคืนทําอิฐก็ด้วยการพักพรหรือว่าพักโฮมสเตย์แบบสวนเผาในหมู่บ้านที่ห่างไกลซอกลีกซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะขี่รถทีบขึ้นภูเพื่อเดินทางไปหาหมู่บ้านนี้ได้และตั้งแคมป์ในคืนที่2อยู่ที่ใจกลางของธรรมชาติผืนป่าน้ากายน้ำเถินได้น้ำอีกอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัยแน่ท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นทริปเดินทางสำรวจและทริปท่องเที่ยวแบบเลือกเองก็ได้เช่นกันทริปเดินทางสำรวจไปยังเขตอื่นๆของน้ากายน้ำเทินแมนสามารถจัดขึ้นให้ได้โดยการอนุญาตแบบพิเศษเขตเหล่านี้แมนจะกว่ามีธงกระแจและเป็นที่ฮู้จักสำหรับการเบิ่งกว้างที่หายากและบรรดาลิงที่หลากหลายสายพันธุ์ใช้เวลาอยู่6ถึง8วันในการเดินป่ายางป่าและเบิ่งสร้างกินเกลือที่ปุ่งเทียมใช้เวลาอยู่1ถึง3วันในการเดินทางด้วยเหือและสายน้ำอ่อนสำหรับการเบิ่งนกและตาดคูนนี่แม่นใช้อยู่1ถึง2วันนี่ก็เป็นทริปการท่องเที่ยวแบบสำรวจหรือว่าทริปการท่องเที่ยวแบบเลือกเองได้และสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหน้ากายน้ำเถินนั่นไปเที่ยวชมได้แนวใดหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามสถานที่ของอุทยานแห่งชาติหน้ากายน้ำเถินแม้นสามารถเดินทางเข้าถึงได้ด้วยเรือที่เดินทางออกจากบ้านทาลังและบ้านอุดมสุขเมืองหน้ากายแขวงขมวนโดยเลาะเลียบไปตามเส้นทางท่องเที่ยวด้วยรถจักรเดอะลูปที่มีระยะทาง450กิโลเมตรสำหรับใครที่ต้องการอยากจะจองทัวร์ก็สามารถจองได้โดยท่านผู้ฟังเพิ่นมีบริการซึ่งท่านสามารถจองทัวร์เพื่อการเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติหน้าก่ายน้ำเทินไว้ล่วงหน้ากับบ้านพักโพสีและบ้านพักสบายดีอยู่ที่ทาลังและหน้าก่ายรีสอร์ทที่บ้านอุดมสุขได้การท่องเที่ยวของท่านจะเป็นการช่วยเหลือการท่องเที่ยวคือแนวใดก็สามารถมาช่วยพวกเราในการปกปักรักษาชีวะนานาพันธุ์ของอุทยานแห่งชาติหน้าก่ายน้ำเทินการเยี่ยมยามเที่ยวชมของทุกคนแม้จะเป็นการซุกยู่สนับสนุนให้ประชาชนท้องถิ่นและเป็นการสร้างแห้งกระตุ้นจูงใจในการอนุรักษ์รักษาชีวะนานาพันธุ์ให้แก่บรรดาชุมชนน้ำอีก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนบ่ควรพลาดอุทยานแห่งชาตินาไก่น้ำเถินฝากไว้ให้ทุกคนได้พิจารณาและวางแผนไปเที่ยวแบบผจญภัยได้เด้อเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้จะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการขบเฮากันก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

ต้อนรับทุกการกลับคืนเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาซึ่งกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วสำหรับมื้อนี้รายการของพวกเราได้พาทุกท่านได้ท่องเที่ยวอยู่ที่อุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินก็อย่าลืมวางแผนกันให้ดีและไปเที่ยวแบบผจญภัยกันได้และการไปเที่ยวแต่ละครั้งฝากเตือนเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไปเที่ยวบอนไดอย่าลืมรักษาความสะอาดและเคารพฮีดของประเพณีของท้องถิ่นนำเพื่อให้อยู่คู่ประเทศเฮาอยู่คู่สังคมเฮาและก็เป็นมนต์เสน่ห์อีกอันนึงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวท่านผู้ฟังที่หักแพงอย่าลืมเนาะสามารถติดตามรายการเที่ยวแดนจำปาได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 8:15 น.มีหักแฟนรายการท่านใดที่ต้องการอยากให้รายการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวจุดใดอีกหรือว่ามีข้อมูลการท่องเที่ยวมีบอนเช็คอินใหม่ๆเพื่อจะได้บอกต่อให้กับท่านผู้ฟังส่งข้อมูลเข้ามาในรายการของพวกเราได้เด้อจะผ่านทาง Facebook ก็ได้ Lao National Radio หรือว่าอีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment สำหรับมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีมื้อพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขและขอให้ทุกการเดินทางของทุกคนปลอดภัยทุกเส้นทางมโนลีแก้วคุณบริษัทลากันไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการกวงซีทีสวยงามซึ่งเมนวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวของกวงซีให้บรรดาท่านได้รับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีซึ่งรายการมื้อนี้พวกเขาจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวงซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเสริญทานหับฟังข่าวเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนตัวเมืองอัศเนียของจีนซึ่งจะมีความสำคัญในใดนั้นเสริญทานติดตามหับฟังตัวเมืองเป็นใจกลางแห่งการเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมและด้านอื่นๆซึ่งมีฐานะบทบาทสำคัญที่สุดในสภาพรวมแห่งเวียกงานของพรรคและรัฐบาลจีนนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนนำได้เพิ่มทวีการนำพาของพรรคต่อเวียกงานตัวเมืองได้ยึดมั่นหลักการตัวเมืองประชาชนเพื่อประชาชนสุขยุ่งกันหันเป็นตัวเมืองแบบใหม่ที่ถือค้นเป็นแกนกลางโดยสามารถบุกเบิกเส้นทางการพัฒนาตัวเมืองที่มีสีสันพิเศษของจีนตัวเมืองเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีความทันสมัยตามสหายสีจิ้นผิงแกนกลางของตัวเมืองแมนคนในกองประชุมเวียกงานตัวเมืองคันศูนย์กลางของจีนที่ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาปี2015ท่านสีจิ้นผิงได้อธิบายซีแจงอย่างลึกซึ้ง

่อสร้างตัวเมืองและปรากฏในเวียกงานอื่นๆท่านผู้ฟังที่เคารพการพัฒนาตัวเมืองแม้นต้องถือคนเป็นกกสหายสีจิ้นผิงให้เห็นว่าตัวเมืองเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนบ่ว่าจะเป็นการวางแผนพังเมืองหรือการก่อสร้างตัวเมืองการก่อสร้างเขตเมืองใหม่หรือการปรับปรุงเขตเมืองเก่าก็ต้องยึดมั่นการถือประชาชนเป็นใจกลางสุ่มใส่ความเฮี้ยงห้องต้องการของประชาชนวางแผนนำใช้พื้นที่ด้านการผลิตการดำรงชีวิตและการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้สมเหตุสมผลพยายามขยายพื้นที่สาธารณะให้กว้างออกเฮ็ดให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนย่อนอารมณ์หัดกายบริหารและเฮ็ดกิจกรรมบันเทิงเฮ็ดให้ตัวเมืองกลายเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ในการทำมาหากินของประชาชนขณะเดียวกันนั้นตัวเมืองที่ทันสมัยก็ต้องประดับด้วยพืชสีเขียวสร้างพื้นที่สีเขียวอยู่บรรดาตัวเมืองเพื่อความมีชีวิตชีวากับธรรมชาติและเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดโปร่งปราศจากมลพิษทั้งอากาศเคียงคู่กันนั้นสหายสีจิ้นผิงยังได้เอาใจใส่ในการปกปักรักษามรดกวัฒนธรรมประวัติศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของนครหลวงปักกิ่งการสืบทอดและการอนุรักษ์รักษามรดกอันประเสริฐนี้ให้ดีแม้นภาระหน้าที่ของนครหลวงปักกิ่งต้องปฏิบัติตามจิตใจที่มีความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เขตคุ้มหูทงปักกิ่งสหายสีจิ้นผิงกล่าวเน้นเติมว่าห้องห้อยประวัติศาสตร์ห้องห้อยบูหารสถานด้านวัฒนธรรมมรดกวัฒนธรรมของตัวเมืองแห่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเมืองถ้าหากมรดกวัฒนธรรมถูกทำลายไปแล้วตัวเมืองจะสร้างให้ไม่สำใดจะสร้างได้สำใดก็ตามก็จะเป็นตัวเมืองที่ขาดความมีชีวิตชีวาต้องเฮ็ดให้การปรับปรุงยกระดับเขตเมืองเก่าเป็นเอกภาพกันกับการปกปักรักษาห้องห้อยประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์บ่เพียงแต่ต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังปกปักรักษามรดกวัฒนธรรมประวัติศาสตร์น้ำอีกเฮ็ดให้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และชีวิตยุคปัจจุบันเสื่อมโยงเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นทางรายการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหันเป็นตัวเมืองอัศจรรย์ของจีนแต่ว่าการนำเสนอมีรายการได้รับฟังผ่านไปนั้นยังบ่ทันได้หมดเทื่อตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการกวางซีทีสวยงามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพในการหันเป็นตัวเมืองอัศรียะของจีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้หันเปลี่ยนในการพัฒนาตัวเมืองได้นำเอาจุดใจกลางแห่งการเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมและด้านอื่นๆซึ่งมีบทบาทสำคัญที่สุดและการหันเป็นตัวเมืองอัศรียะนี้ในการเยี่ยมชมศูนย์ดิจิตอลสนองตัวเมืองหางโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางคุ้มครองสังคมด้วยเทคนิคดิจิตอลในการแก้ไขปัญหาความแออัดตามถนนการคุ้มครองตัวเมืองการป้องกันและควบคุมพยาธิเป็นต้นสหายสีจิ้นผิงได้แสดงความสมเสยผลงานประดิษฐ์สร้างของนครหางโจวที่หมุนไส้ระบบสนองตัวเมืองเพื่อยกสูงความสามารถการคุ้มครองตัวเมืองอย่างเป็นระบบบอกว่าจะเป็นการคมนาคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสาธารณสุขและอื่นๆระบบสนองตัวเมืองนี้เป็นมาตรการสำคัญในการก่อสร้างหางโจวดิจิตอลสหายสีจิ้นผิงยังกล่าวเติมว่าการหมุนไส้เทคนิคก้าวหน้าทันสมัยต่างๆบ่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลใหญ่ปัญญาประดิษฐ์การสุกยู่การประดิษฐ์สร้างด้านพาหนะรูปแบบและแนวคิดการคุ้มครองตัวเมืองจากการหันเป็นดิจิตอลฮอดการหันเป็นปัญญาประดิษฐ์ตลอดฮอดการหันเป็นแบบอัศรียะเฮ็ดให้ตัวเมืองอัศรียะกว่าเก่านี่แมนสินทางที่ต้องเดินผ่านในการสุกยู่ระบบและความสามารถการคุ้มครองตัวเมืองให้หันเป็นทันสมัยและอนาคตที่สดใสท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการหันตัวเมืองอัศรียะของจีนได้ผ่านไปแล้วมีรายการสามารถติดตามรับฟังรายการกวางซีทีสวยงามได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น.มื้อนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบพ่อกันได้ใหม่กับรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับวันนี้เวินวังคุ้นดาราลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนเพื่อนไว้หนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจไว้หนุ่ม
0: มื้อนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับไว้หนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจไว้หนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพสามารถเว้าได้ว่าทหารพันธะนั้นมีความหมายและความสำคัญหลายต่อประเทศชาติและกองทัพหากเฮาเบิ่งในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศแล้วทหารพันธะแม่นการเพิ่มกำลังสำรองขนาดใหญ่เพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่กับกองทหารหลวงหรือทหารอาชีพทหารพันธะได้เฮ็ดให้กองทัพสามารถมีกำลังพลที่มีความพร้อมจำนวนหลวงหลายในกรณีสุกเสริญหรือเกิดสงครามพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำรองที่ได้รับการฝึกแอบมาแล้ว
3: การรักษาระดับกำลังพลมันแม่นวิธีที่มั่นคงในการรักษาระดับกำลังพลของกองทัพให้เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะในประเทศที่มีความต้องการด้านความมั่นคงสูงพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบจากการฝึกแอบทางทหารสอนให้ชายหนุ่มมีความอดทนมีระเบียบวินัยการเฮ็ดเวียกเป็นทีมและความรับผิดชอบซึ่งเป็นทักษะที่มีคุณค่าในการดำรงชีวิตภายหลังปลดประจำการ
2: อันสำคัญที่สุดแม่นการปลูกฝังความรักชาติและจิตสำนึกของวัยหนุ่มหรือคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดภารกิจย้อนการรับใช้ชาติเป็นการปลูกฝังความรักชาติและสร้างจิตสำนึกให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปกป้องประเทศชาติดังนั้นการฝึกฝนทักษะและฝึกทักษะเฉพาะด้านของบางคนที่มีพรสวรรค์พิเศษเช่นการส้มแปงการสื่อสารการแพทย์แก่พวกเขาแม้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตพลเมืองเวลาที่พวกเขาจบจากการเป็นทหารพันธะ
4: นอกนี้แล้วหากมาเบิ่งด้านความยุติธรรมและความเสมอภาพในการรับใช้ชาติจะเห็นได้ว่าระบบของการเป็นทหารพันธะเห็นว่าเป็นการสร้างความเสมอภาพโดยการเฮียกห้องให้ทุกคนมีพันธะในการรับใช้ชาติโดยบ่คำนึงถึงฐานะทางสังคม
5: สรุปแล้วความสำคัญของทหารพันธะแม้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพด้วยกำลังคนที่มีความพร้อมและพัฒนาชายหนุ่มให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการปกปักรักษาประเทศ
2: เมื่อเว้าถึงทหารแล้วมาฟังอีกหนึ่งเพลงที่เกี่ยวกับทหารเพลงนี้ก็โด่งดังมาดุลคือกันและหลายคนสามารถฮ้องได้เพลงนี้เคยดังมาก่อนเพลงทหารพันธะหรือดังมาแล้วประมาณ30กว่าปีเพลงนี้แต่งโดยสำนานจงหักซึ่งโด่งดังหลายในคลื่นวิทยุแห่งชาติลาวระหว่างปีค.ศ. 1990นักฮ้องต้นฉบับคือบุญคำสิทธิเดช

0: ขี่ผ่านไปนั้นหลายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับทหารโดยเฉพาะแมนทหารพันธะที่ทางรายการได้เว้าถึงความหมายความสำคัญให้ท่านได้ฮู้จักผ่านมาแล้วความจริงทหารพันธะถึงแมนว่าหลายประเทศได้เปลี่ยนไปใช้ระบบทหารอาสาสมัครแล้วก็ตามแต่ยังมีประเทศจำนวนหลายในทั่วโลกที่ยังนำใช้ระบบทหารพันธะนี้อยู่เพราะว่าประเทศเหล่านี้มักจะมีเหตุผลด้านภูมิศาสตร์การเมืองความมั่นคงหรือเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร
1: ์ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าทหารพันธะบ่มีเฉพาะในประเทศเหล่านั้นทางรายการขอนำเสนอบางประเทศที่ใกล้เคียงเฮานี้ว่ามีประเทศใดแด่แต่ละประเทศอายุของการเป็นทหารพันธะนั้นดนปานใดเช่นประเทศเกาหลีใต้ก็มีกฎหมายบังคับสำหรับผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ18ถึง21เดือนประเทศสิงคโปร์บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24เดือนประเทศสเวียดนามก็มีกฎหมายบังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24หา36เดือนสำหรับประเทศลาวนั้นอิงใส่กฎหมายพันธะป้องกันซาดมาตรา15กฎหมายได้บังคับให้ผู้ชายทุกคนต้องมีพันธะหับไส้ซาดประมาณ24หรือ2ปี
2: นอกจากประเทศที่กล่าวมานี้แล้วก็ยังมีประเทศไทยประเทศที่ติดกับเฮานี่ล่ะส่วนในประเทศอยู่ของเขตอื่นเช่นสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์รัสเซียอิหร่านอียิปต์และอื่นๆโดยทั่วไปแล้วประเทศเหล่านี้ก็มีกฎหมายบังคับให้ชายหนุ่มที่มีอายุระหว่าง18ถึง24ปีเป็นทหารพันธะคือกันมาฮอดมือนี้บางประเทศอาจมีการปรับปรุงระยะเวลาของการเป็นทหารพันธะที่แตกต่างกันบางประเทศอาจต่างกันตั้งแต่ 2-3 เดือนถึงหลายปีก็มีเมื่อเป็นสิ่งนี้ซาดซายต้องเป็นซ้ายทหารที่เก่งกล้าสามารถปกป้องผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของเฮานี้ไว้ตลอดไป
1: สำหรับประเทศลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทหารและประชาชนลาวนั้นยังมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นเหนียวกลมเกี่ยวเป็นอันเดียวกันเพราะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการทหารเนื่องจากว่าพรรคเป็นผู้นำพากองทัพพรรคนำพารัฐและสังคมกองทัพประชาชนลาวอยู่ใต้การนำพาของพรรคพรรคกำหนดแนวทางและนโยบายด้านการป้องกันชาติและอย่าลืมว่าการก่อกำเนิดกองทัพประชาชนลาวนั้นก็เกิดมาจากการปฏิวัติหรือกองทัพประชาชนลาวเกิดขึ้นจากขบวนการปฏิวัติทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้ปลดปล่อยซาดดังนั้นโมเมนต์เรื่องแปลกที่ทหารต้องยึดมั่นแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคเพื่อรักษาอธิปไตยและความสงบหับไส้ประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในยามยุ่งยาก
3: เมื่อเป็นเช่นนี้สรุปได้ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำพากองทัพและกองทัพเป็นกำลังหลักในการปกปักรักษาประเทศชาติตามแนวทางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

0: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเฮากะเกี่ยมมาให้นั่นจะถูกใจพอสมควรตอนท้ายรายการสำหรับมื้อนี้รายการเปิดใจไว้หนุ่มจะนำเสนอผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยของประชาชนลาว
1: อิงใส่ผลการสำรวจประชากรและที่อยู่อาศัยแห่งชาติครั้งที่5ปี2025ที่รายงานอย่างเป็นทางการในกองประชุมทบทวนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสันติภาพภูมิวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเมื่อบ่ดุลมานี้ผลของการสำรวจเบื้องต้นซี่ให้ฮู้ว่าประชากรลาวทั้งหมดมี 6,744,719 คนโดยแบ่งเป็นชาย 3,418,530 คน 50.7% หญิง 3,311,515 คน 49.3%
2: อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14,724 คนกองทัพและตำรวจกว่า 95,000 คนพนักงานทูตและครอบครัวอยู่ต่างประเทศ630คน
0: ส่วนการเพิ่มขึ้นของประชากรลาวนั้นมีลักษณะลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละระยะเวลามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรสังรวมได้ดังนี้1995ถึง2005แม่น 2.1% ต่อปี2005ถึง2015แม่น 1.4% ต่อปี2015ถึง2025แม่น 0.8% ต่อปีสาเหตุหลักย้อนว่าปัจจุบันคนลาวแต่งงานซาลงและต้องการมีลูกหน่อยลงย้อนการวางแผนครอบครัวที่ดีขึ้นและภาระด้านเศรษฐกิจส่วนการเปลี่ยนแปลงประชากรในแต่ละแขวงนั้นแม่นบ่คือกันบางแขวงเพิ่มหลายบางแขวงเพิ่มบ่หลายเช่นแขวงเซกองเพิ่มไวที่สุด 2.1% ต่อปีแขวงจำปาสักลดไวที่สุด 1.2% ต่อปีสำหรับแขวงที่ประชากรลดลงประกอบมีแขวงหัวพันคำมวนและสวรรณขีดคนลาวอยู่ต่างประเทศมีข้อมูลยังเป็นทางการระบุว่ามีคนลาวอย่างหน่อย 313,700 คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแต่ผู้เชี่ยวชาญเสื่อว่าตัวเลขตัวจริงอาจจะสูงกว่านี้หลายเนื่องจากแห่งงานย้ายถิ่นแบบบ่เป็นทางการยังมีความยากต่อการสำรวจ
2: ส่วนสภาพที่อยู่อาศัยซึ่งก่อนนี้ก็มีรายงานในระดับโลกแล้วว่าคนลาวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเป็นอันต้องหลายที่สุดประเทศหนึ่งจากการสำรวจปี2025นั้นเป็นว่าทั่วประเทศลาวมีจำนวนหลังคาเรือนทั่วประเทศ 1,793,414 หลังมีคนอาศัยยังถาวร 81.1 ส่วนห้อยมีจำนวนครอบครัว 1,475,782 ครอบครัวสมาชิกเสรีต่อครอบครัว 4.5 คนโครงสร้างอายุลาวยังเป็นสังคมวัยหนุ่มอายุ0-54ปี 24.9 ส่วนห้อยวัยแรงงาน 15-64 ปี 65 ส่วนห้อยผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.7 ส่วนห้อย
3: สาวต่างชาติในลาวเห็นได้ว่าในจำนวนทั้งหมด 98.6 ส่วนห้อยเป็นคนสัญชาติลาวส่วนสาวต่างชาติ 1.4 ส่วนห้อยประมาณ 94,000 คนส่วนใหญ่มาจากเวียดนามจีนเมียนมาและไทย

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความหู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหู้มาให้ท่านได้รับฟังน้ำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดๆนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

สุขสบายดีมิตรรายการทุกทานยินดีน้ำพาทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีกช่องทางหนึ่งที่ทานสามารถรับฟังได้ก็คือระบบมือถือของทานเพียงตลอดคำว่า Radio Gardenแล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์เพียงเท่านี้ทานก็สามารถทำฟังได้ง่ายๆทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณพบกันในมื้อนี้เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ของวันเสาร์เวลานี่ที่ว่าหลายผู้หลายคนกำลังกินข้าวเช้ากันอยู่ในวันเสาร์ของวันที่3เดือนตุลาเป็นเดือนใหม่กันแล้วท่านผู้ฟังพอๆกันในบรรยากาศเศร้าแบบนี้หลายผู้หลายคนนี่กำลังกินข้าวกินน้ำในตอนเศร้ากันอยู่หรือว่าอาจจะเมียนมาเทือนซานบ้านซองในมือพักพรเพราะว่าบ่ได้ไปเวียกไปงานกันแล้วก็อาจจะอนามัยเฮือนซานบ้านซองให้สะอาดงามตาผู้บางคนนี่ก็ไปหัวไปสวนไปให้ไปนาหรือว่าปลูกผักมีซีใบแคมหัวแคมสวนกันอยู่หรือว่าในบ้านหรือว่าอาจจะหาฟังวิทยุไปน้ำพร้อมกันนั้นผู้บางคนก็ขับขี่รถโดยสารขึ้นเหนือลงไปทางใต้ขับขี่รถไปท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกคนจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเดินทางไปหัวจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบางคนนี่ก็อาจจะค้าขายอยู่ในตลาดตะลีกันอยู่ก็ขอให้ซื้อได้ขายหมันก็แล้วกันวันพักผ่อนแบบนี้หลายคนนี่ก็อาจจะเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของไปปิกนิกทางนอกหรือว่าอาจจะพาครอบครัวลูกหลานพ่อๆแม่ๆไปท่องเที่ยวสวนน้ำกันเองกินข้าวนอกบ้านไปเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นใหม่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอาจจะเป็นวังเวียงเขตที่ว่าใกล้เคียงเป็นแถวเมืองไฮปักงือบ่อบริคำไซหรืออาจจะพากันไปห้างห้าในนครหลวงเวียงจันทน์บ่ว่าจะเป็นไอเต็กภาคซันหรือว่าก๊อกก๊อกที่เปิดใหม่เนาะหลายผู้หลายคนก็อาจจะขับขี่รถฟังวิทยุไปน้ำก็ขอให้ทุกคนนี่หมุนขึ้นมาฟังวิทยุผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้มาฝากต้นกันในวันพักผ่อนแบบนี้มื้อนี้สายฝนเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำพาทานได้ฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันในมื้อพักผ่อนนี้ให้เต็มที่กับ1สมวงเต็มๆที่สายฝนได้จัดรายการอยู่เอาเป็นว่าไปฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันเลย

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกันเป็นประจำแบบนี้วันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 หา 10:00 ส่วนวันอาทิตย์เวลา 16:30 หา 17:30 ที่จะนำพาความสุขเบิกบานมวลซืนสีสันเสียงเพลงหรือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้มาฝากต้อนให้มิตรรายการได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เป็นมงคลทการพวกเขาจะออกอากาศสดให้ท่านได้รับฟังโทรกันเข้ามาหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ในการทักทายโอ้ล้มกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรยากาศภูมิอากาศสถานที่ต่างๆขอเพลงม่วนๆจากทางรายการส่วนวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนก็อาจจะได้อัดรายการนี้เมี่ยนไว้เพื่อให้ได้พอให้มิตรรายการพอแม่ๆไอเอ้ยน้องทุกคนได้รับฟังกันผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเส้นเก่าเส้นเคยแบบนี้ที่จะนำพาเอาเสียงดนตรีเสียงเพลงม่วนๆให้เป็นกำลังใจแก่มิตรและการที่กำลังเฮ็ดเวียกงานอันใดก็แล้วแต่จงประสบผลสำเร็จมีบาทก้าวที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆพอกันวันพักผ่อนแบบนี้หลายคนอาจจะพาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าไปหัวไปสวนปลูกผักมีสีใบก็อย่าลืมก็แล้วกันดินทำเลงามๆบ่ว่าจะเป็นดินสวนที่ให้ทานได้ไปจับจองก็คือเป็นดินโครงการทรัพย์เศรษฐีอยู่บ้านคุด3บาทเมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์บ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นธรรมชาติดีอากาศปลอดโปร่งหากว่าท่านสนใจอยากไปจับจองที่ดินไปเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนอยู่ทงไฮทงนาก็สามารถไปจับจองกันได้เพียงระยะทางจากตัวเมืองไปก็1ชั่วโมงเองท่านผู้ฟังและอีกอันนึงโครงการดีๆอยู่ที่ว่าในเมืองของพวกเขาแหละบ่ไกลบ่ไกลเนาะอยู่ที่บ้านห้วยหงนั่นเองเพียงแต่ทานต้องการหรือว่าสนใจใจพรก็ได้ใจสดก็ได้เนาะทางนี่ก็ดีหมดแล้วเป็นทางปูอย่างคอนกรีต7เมตรพร้อมกันนั้นก็มีไฟโซลาร์เซลล์เรียงทางใกล้ตลาดตะลีใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมกันนั้นก็ใกล้ห้องหมอทั้งห้องหมอแม่และเด็กแน่ทั้งห้องบอด150เตียงหากว่าพ่อแม่ไอเอิ้นน้องท่านใดสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของที่ดินก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรเข้าไปหาเพิ่นได้ที่เบอร์020-5858-5833นั่นเองย้ำเติมอีกเท่านึงท่านผู้ฟังหากว่าท่านใดอยากจับจองสนใจที่ดินอยากเป็นเจ้าของที่ดินไว้เก่งกินกำไรเพื่อว่าเอาไว้ให้ลูกให้หลานก็เป็นการดีให้ลูกหลานได้เข้ามาอยู่ในเมืองบ่หรือว่าจะซื้อให้พ่อแม่เมี่ยนไว้เพื่อให้พ่อแม่เฒ่าแก่มาปลูกหัวขออภัยท่านผู้ฟังปลูกผักมีสีใบเลี้ยงปูเลี้ยงป่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอ้อมหัวไว้กะอยู่ที่บ้านคุด3บาทนั่นเองเมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังเนาะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5858-5833นั่นเองเอาเป็นว่าระยะนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงกันเติมอีกก่อนระยะต่อไปถึงมาโอ้ล้มกันอีก

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จะตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่านลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และอีกสองทางหนึ่งในมือถือของท่านRadio Garden แล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 Lao National Radio Garden เท่านี้ท่านก็สามารถทำฟังได้แล้วเพียงง่ายๆและกับทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่พบกันในรายการสีสันเสียงเพลงแบบนี้วันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 หา 10:00 ส่วนวันอาทิตย์ก็สามารถทำฟังได้เป็นตอนแรงเวลา 16:30 หา 17:30 นั่นเองท่านผู้ฟังเว้าเรื่องสารนาหูเคล็ดลับดีๆในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงที่ทานสามารถไปปรับนำใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆได้ประวัติจะเป็นการกินอาหารก็คือเน้นกินอาหารที่มีประโยชน์ผักหมากไม้โปรตีนดี80โซนห้อยและเปิดโอกาสให้ตนเองได้กินอาหารที่มากนี่20โซนห้อยเพื่อว่าบ่ให้เฮาเคร่งเครียดเกินไปเนาะบางที่ท่านผู้ฟังการกินอาหารที่เฮาบ่มักนะอดกินไปนะก็คือว่าฝืนใจตัวเองก็บ่ได้ได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วการกินอาหารก็ต้องได้คำนึงถึงสุขภาพตัวเองไปน้ำบางอย่างนะที่ว่าเป็นสุขภาพที่ดีก็ควรกินให้มีประโยชน์แน่แล้วก็ควรกินอาหารที่ว่าตัวเองมักแน่ก็บ่แม่นว่าสิกินอาหารที่บ่มีประโยชน์เกินไปแล้วการดื่มน้ำนี่อ่ะหลังจากที่ว่าตื่นนอนมาเพิ่นว่าก็ต้องให้ดื่มน้ำ1-2จอกในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นช่วยเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายเติมอีกการกินเค็มกินหวานนี่ก็ควรที่ว่าจะลดปริมาณโซเดียมนี่ลงบ่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาและน้ำตาลเพราะว่าช่วยลดความเสี่ยงจากพยาธิความดันเลือดสูงโรคไตและโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองกินจางไว้ก็ดีได้ท่านผู้ฟังเนาะเค็มเกินไปก็บ่ดีหวานเกินไปก็บ่ดีอีกฉะนั้นแล้วเอาแบบพอดีพองามนอกนั้นการนอนและการพักผ่อนนอนให้ได้7-8ชั่วโมงคือสายฝนนี่ก็พยายามนอนให้เต็มอิ่มประมาณ7-8ชั่วโมงได้9-10นี่สายฝนก็จะบ่นอนแล้วเพราะว่าหยังเป็นระยะที่ว่าห่างกายของเฮาความฟื้นฟูห่างกายนี่ได้ดีที่สุดเวลานอนนี่เพิ่นว่า8-9อันนั้นก็10:00ถ้าว่าเกินไปนี่ก็เฮ็ดให้ห่างกายของเฮานี่นะปรับความสมดุลห่างกายค่อนข้างจะยากนี่ก็พยายามปรับกันไปเติมเนาะถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าอยากนอนหลับดีมีคุณภาพช่วยให้ห่างกายนะซ่อมแซมส่วนที่ว่าปรับสมดุลฮอร์โมนสร้างภูมิคุ้มกันก็ต้องได้ระมัดระวังกันเติมหลีกเว้นหน้าจอก่อนนอนนี่นะประมาณ30นาทีแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์เฮานี่บ่ได้ดีเด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เฮาแน่เพราะว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเฮ็ดให้นอนหลับยากนอนบ่หลับและพร้อมกันนั้นการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายนี่อย่างน้อยมื้อนึงหั่นน่ะก็ควรให้เป็นการออกกำลังกายว่าจะเป็นการย่างการโดดเสื้อการเต้นหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในห่างกายในเฮือนก็เป็นการดีถ้าบ่มีเวลาก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนาะซักเครื่องซักของปลูกผักมีสีใบเพื่อบ่ให้ตัวเองอยู่ล้าผู้บางคนนี่โอ้อยู่ล้านี่ก็บ่อยากเป็นได้เนาะต้องได้เฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่เพื่อว่าห่างกายของคนเฮาดีเพื่อว่ามีการกระตุ้นเพิ่นว่าเฮ็ดให้ห่างกายนี่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะบ่นักเกินไปก็มีแต่ว่าการย่างหรือว่าการเคลื่อนไหวห่างกายตลอดนี่ก็ช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้ท่านผู้ฟังแล้วก็ลดความเสี่ยงจากพยาธิที่มันเลื้อรังในห่างกายอีกอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้สำหรับการเฮ็ดเวียกในออฟฟิศนี่ก็ควรลุกยืนแน่ยืดเส้นยืดสายทุก1ชั่วโมงช่วยป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมฉะนั้นแล้วสุขภาพร่างกายถ้าว่าเฮาไปพักโฮมกับเวียกหลาย1มาเฮ็ดให้เป็นไมเกรนเจ็บหัวเมื่อยง่ายฉะนั้นแล้วก็ต้องพักผ่อนยืดห่างกอกห่างกายได้ยืดโอลมกับบ่แม่นสิมุกมุ่นกับเวียกเอาแท้เอาว่าเฮ็ดให้เจ็บหัวอย่างบ่พอมีความซีเรียสในห่างกายอีกคิดนักอีกเนาะท่านผู้ฟังเจ็บป่วยมากระทันหันนี่ก็
เอากันกับบ่เอากันกับบ่อยู่ได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วอันนี้ฝากเตือนแท้ๆเด้อครับผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกหนักหลายๆนะพยายามกินน้ําแน่พยายามพักผ่อนให้ตัวเองนี่นะยืดเส้นยืดสายมีแบบว่าห่างกายให้มันแบบว่าได้กระตุ้นได้ยางได้โอ้ลมเนี่ยเพราะว่าคันไปมุกมุ่นอยู่กับการนั่งหลายอยู่กับหน้าจอหลายนี่ก็บ่เป็นการดีเด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนี้ก็ขอฝากเตือนไว้แล้วก็สุขภาพจิตของเฮาให้หน้าฝึกการหายใจเลิกๆเมื่อว่าเฮารู้สึกเครียดกับเวียกงานรู้สึกเครียดกับหลายๆอย่างให้สูบลมหายใจเข้าออกลึกๆประมาณ4วินาทีและผ่อนออก6วินาทีเฮ็ดต่อกันเป็นเวลา1หา2นาทีท่านผู้ฟังจะช่วยให้ระบบประสาทนี่ผ่อนคลายและหัวใจนี่ก็เต้นซ่าลงและพร้อมกันนั้นก็รับแสงแดดตอนเช้าออกจากห้องแอร์นี่มาตากแดดอ่อนๆในจักหน่อยนึงผู้บางคนก็ว่าโอ้ยแดดนี่คือว่าย่านดําแท้มันแดดแต่เช้าโพดแต่ว่าแดดออกในตอนเช้านี่นะมันก็มีวิตามินหลายอันให้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวไปเว้าเรื่องแดดในระยะต่อไปเนาะเดี๋ยวสายฝนจะนําเอาข้อมูลนี้มาเว้าให้ฟังเติมเอาเป็นว่าระยะนี้พาท่านไปนําไปฟังสิ่งเพียงมวลๆจากทางรายการกันก่อน

ประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

ยินดีนะพระท่านครับขอสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังค้างกันไว้เมื่อกี้นี้ก็ว่าด้วยเรื่องแสงแดดท่านผู้ฟังการหาบแสงแดดตอนเช้าผู้บางคนว่าแดดนี่นะบางทีมันร้อนเฮ็ดให้ผิวดำผิวลอกง่ายผิวไหม้บางคนนี่ก็บ่มักเนาะผิวดำเนาะแต่ว่าแดดตอนเช้านะในระยะที่ว่าประมาณระยะที่ว่าเขาเห็นนี่หกโมงหรือว่าหกโมงครึ่งก็เริ่มแดดออกแล้วเนาะแต่ว่าเกินแปดโมงไปนี่ก็บ่เป็นวิตามินแล้วท่านผู้ฟังระยะของแดดก็มีเวลาของมันคือกันเนาะฉะนั้นแล้วแดดตอนเช้าอ่อนๆนี่นะช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีได้ดีซึ่งช่วยบำรุงกระดูกและเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นฉะนั้นการตากแดดก็บ่เป็นว่าต้องไปตากตอนสวยเนาะอันนั้นตอนสวยนี่ใส่ฝนขึ้นว่านี่ดำแน่นอนเนาะฉะนั้นแล้วก็ให้ตากเป็นเวลาตอนแรงมากประมาณห้าโมงนี่แดดอ่อนลงไปแล้วนี่ก็อาจจะเป็นวิตามินต่อร่างกายได้เพราะว่าคุณประโยชน์ของแสงแดดต่อสุขภาพนี่แห่งสร้างวิตามินดีนี่นะเพื่อผิวหนังได้รับแสงแดดอ่อนๆโดยเฉพาะแดดตอนเช้าเพิ่นว่าร่างกายจะสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมได้ดีบำรุงกระดูกและแคลให้แข็งแรงช่วยปรับอารมณ์และลดความเครียดแสงแดดช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนของเซโรโทนินสมองเพื่อเฮ็ดให้รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีและช่วยลดอาการซึมเศร้าช่วยให้นอนหลับดีขึ้นน้ำอีกพร้อมกันนั้นการได้รับแสงแดดจากธรรมชาติในเวลาตอนเช้ายังช่วยปรับมุมของชีวิตในร่างกายเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกเป็นระเบียบเฮ็ดให้มีการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินนี่ได้ดีขึ้นฉะนั้นแล้วนี่แดดนี่นะบ่เพียงแต่มีความเสี่ยงและให้ประโยชน์ก็มีหลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากต้นให้มีรายการได้ฟังกันไว้แล้วเพิ่นยังว่าผิวหนังที่ถูกทำลายจากแสงแดดนี่นะจัดอยู่ในช่วงกลางวันเด้อท่านผู้ฟังเป็นรังสี UV ที่ว่าสามารถทำให้เซลล์ผิวของเฮาเฮ็ดให้ผิวไหม้แดดอยู่ในระยะ10โมงหา3โมงนั่นเองซึ่งสามารถทำลายเซลล์ผิวเฮาได้บ่ว่าจะเฮ็ดให้เกิดอาการผิวมองคล้ำหน้าดำเนาะเกิดฝ้ากะหรือว่าผิวเฒ่าก่อนไว้เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังการตากแดดที่ว่าร้อนเกินไปเด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนี้น่ะเป็นเวลาโดนนานโดยบ่มีการป้องกันฉะนั้นแล้วหลายคนนี่ก่อนจะออกแดดนี่ต้องได้เกี่ยมครีมกันแดดเด้อท่านผู้ฟัง50บวกบวกขึ้นไปเนาะในการทาบ่ว่าจะเป็นทาผิวแน่ทาหน้าทาตาเนี่ยผู้หญิงคนผู้หญิงเฮานี่แห้งมากสวยมากงามอยู่แล้วก่อนจะออกจากแสงแดดนี่โอ้ต้องได้บำรุงครีมผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแสงแดดนี่นะคันว่ามันร้อนเกินไปเป็นเวลาโดนนี่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงเป็นพยาธิได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อบ่ว่าจะเป็นนะพยาธิต้อหินตาหรือว่าต้อเนื้อในตาได้เองฉะนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังค่ะว่าออกแจ้งหลายแสงตานี่ก็บ่ควรที่จะไปจ้องกับดวงตะเวนหรือว่าจ้องกับท้องฟ้าที่ว่ามีแสงแดดจ้าเกินไปก็ให้ใส่แว่นตาดำกันแสงไว้กันแสง UV เพิ่นว่าเนาะวิธีรับแสงแดดยังถือวิธีและปลอดภัยเลือกเวลาที่เหมาะสมเพิ่นว่านี่เนาะก็คือใส่ฝนได้เว้าไปหั่นแหละในระยะตอนเช้าก็ก่อน9โมงกับประมาณ6หา8โมงนี่ก็พอดีแล้วหรือว่าตอนแรกนี่ก็ประมาณ4หา5โมงไปเอาประมาณพอดีงาม10หา15นาทีหลีกเลี่ยงแดดในระยะเวลา10โมงคือใส่ฝนเว้าและหา3โมงก็คือ15โมงเป็นตอนสวยเนาะตอนนี้เนาะแล้วก็เป็นช่วงระยะที่ว่า UV นี่แรงที่สุดก็คือเฮาเห็นแดดประเทศลาวของเฮาหั่นแหละบางคนก็โอ้เอาไข่นี่ไปจืนกันยังฮ้อนเอาไข่ไปต้มกันยังว่าสุกได้ฉะนั้นแล้วก็ถ้าว่าบ่จําเป็นอีหลีก่อนจะออกแดดก็ขอให้กางกันโฮมไว้ทาผิวพรรณให้ห่างกายของเฮานั้นป้องกันแสงแดดจาก UV อันนั้นก็มาฝากเตือนกันไว้มาฝากต้อนเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงระยะสุดท้ายของทางรายการแบบนี้ท่านผู้ฟังสายฝนเองต้องขอขอบใจมิตรรายการที่อยู่เคียงคู่กันมาบ่ว่าจะเป็นต้นรายการตั้งแต่ทําอิฐจนมาฮอดปัจจุบันที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการสําหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าล่ากินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลึ่งหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเน้นหนักให้คณะพรรคคณะนำจะตั้งศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนเป็นเจ้าการนำพาศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมซึมกำเนนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งในโอกาสให้เกียรติอุดมโตกองประชุมใหญ่ผู้แทนคณะพรรคและคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคครั้งที่10จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเน้นหนักว่าต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองเป็นเจ้าการนำพาศึกษาหมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมซึมกำเนนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ก็คือบรรดามติของศูนย์กลางพรรคให้เลือกซึ่งยึดมั่นทัศนะพื้นฐานของพรรคเกี่ยวกับสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ด้านจินตนาการยกระดับคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีของพรรคเฮ็ดให้ทันเทวการนำขันยุทธศาสตร์พนักงานลักแรงแต่ละขั้นได้รับการประกอบความรู้ลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไกลซ้อนพบวิหารบทเรียนของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อสร้างพื้นฐานทฤษฎีและทักษะในการวิเคราะห์ใจแยกปัญหาใหม่ๆที่เล็งทวงให้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องในแต่ละระยะพลเอกวิไลลาคำฟองเน้นนักเติมว่าคณะพรรคคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ต้องสืบต่อพรมทวีเวกงานก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นไปเคียงคู่กับการปฏิบัติหน้าที่การเมืองก็คือสิทธิ์หน้าที่ของคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคติดตามสุกยู่คณะพรรคกระทรวงองค์การนครหลวงและบรรดาแขวงเพื่อยกสูงความรับผิดชอบถือสำคัญการก่อสร้างพรรคปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นโดยยึดมั่นและปฏิบัติอย่างถูกต้องเข้มงวดตามสี่หลักการและสามทิศนำในการก่อสร้างและปรับปรุงพรรคคุ้มครองติดราคาคุณภาพการจะตั้งพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติปฏิบัติการย่องยอสมาชิกพรรคผู้ที่ดีเด่นดำเนินมาตรการทางด้านวินัยผู้ละเมิดกฎระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: ตั้งวงอีกวะนะเมื่อวานนี่ก็ว่าไปวันเกิดหมู่เมามาแล้วเสียนแนวนั้นบ่ดีได้ลูกเอ้ยอายุเกษียณก็ยังบ่ทันฮอด
1: บ่เป็นหยังดอกพ่อกินด้ามเทื่อ2เทื่อนึง
0: ก็ด้ามเทื่อ2เทื่อละเมื่อนี้ก็เทื่อนึงเมื่อน่ะก็เทื่อนึงหลายมื้อมาก็หลายเทื่อทั้งอึดอับอึดนอนได้ลูกซอกหาคนครัวหาเมียน่ะนะสิดีกว่าบ
1: ่น้อยเดียวบ่เป็นหยังติพ
0: ่อน้อยเดียวก็บ่ได้อายุลูกยังน้อยยังหำยังเฮียนอยู่มันเป็นนิสัยเสียอนาคตได้ลูกให้เบิ่งพวกที่ติดเหล้าติดเบียร์นั่นติกินหลายก็เมาหลายกินน้อยก็เมาน้อยดนๆไปคว่ำหน้าเสื้อถือก็บ่มีลูกเห็นบ่บ่พอแต่เท่านั้นเหล้ามันก็บั่นทอนสุขภาพนําอีกเป็นพยาธิต่างๆเกิดอุบัติเหตุซุมื้อนี้ก็บ่แม่นย้อนความมึนเมานั่นบ่บ่ได้ยินข่าวหรอ
1: เออแม่นความเจ้าหั่นล่ะพ่อพวกเฮาจะบ่ดื่มมันอีกแล้วสิตั้งใจเฮียนเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและสังคม
2: ดื่มเหล้าเก่งบ่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ดื่มมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สถาบันครอบครัวเป็นหัวป้องกันสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพรซึ่งมันเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น. 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับออกอากาศทั้ง AM เวลา 18:00 น. 18:30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นเคยซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งเราต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันเพื่อป้องกันให้ลูกหลานของทานปลอดจากสิ่งมึนเมาเหล่านั้นเพื่ออนาคตที่ดีและสดใสของลูกหลาน
1: มาพบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็อยู่ในระยะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติส่งเวลาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะของพวกเฮาก็แม่นสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเจ้าหน้าที่หลายท้องถิ่นสืบต่อผันขยายวละแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดการจะตั้งผันขยายวละแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาฮอดปัจจุบันยังสืบต่อไปเรื่อยๆซึ่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการมั่งคดียาเสพติดทุกประเภททั้งนี้เพื่อตัดปัญหาบ่ให้ยาเสพติดไปถึงผู้เสพโดยเจ้าหน้าที่ได้สุ่มใส่แก้ไขผู้ที่ผลิตและค้าขายยาเสพติดซึ่งในผ่านมาและมีอาวุธไว้ในครอบครองโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเครื่องของกลางยาบ้า 4,100 กว่าเม็ดโคลลาเจน1ซองและปืนลูกซองลาวแฟด1กระบอกปืนสั้นสนิท CKL 9มม1กระบอกปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาเฉพาะตามการรายงานของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคำไซยังรายงานให้ฮู้ตื่มอีกว่าในวันที่9กันยาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวเป้าหมายคนทรงยาเสพติดได้ทั้งหมด6คนมีหญิง2คนในนั้นมีสัญชาติไทย3คนหญิง1คนคนลาว3คนหญิง1คนยึดของกลางประเภทยาบ้าได้ 800,000 เม็ดและยึดรถใหญ่4คันมาดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องหลังของการจับกุมขบวนการดังกล่าวเริ่มแต่ได้รับแหล่งข่าวในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นว่าจะมีกลุ่มคนลักลอบขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงโดยจะนำใส่สถานที่แห่งหนึ่งในขอบเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซเจ้าหน้าที่จึงได้จัดวางกำจัดล้มกดกาพิสูจน์ข้อมูลความจริงพร้อมประสานสมทบกับหน่วยงานประจำพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบุรีคำไซและแขวงหาติงประเทศเวียดนามสร้างเป็นหลายคดีเฉพาะติดตามกลุ่มแก๊งค้าขายยาเสพติดดังกล่าวที่เคลื่อนไหวแต่นครหลวงเวียงจันทน์ไปหาแขวงบุรีคำไซในวันที่9กันยาที่ผ่านมาเวลา 20:10 นาทีจึงเห็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวขับรถมุ่งหน้ามาจอดอยู่สถานที่แห่งหนึ่งในเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบุรีคำไซเกี่ยมจะย้ายยาเสพติดเพื่อขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด6คนหญิง2คนในนั้นมีคนสัญชาติไทย3คนยึดของกลางประเภทยาบ้าได้ 800,000 เม็ดและยึดรถใหญ่4คันมาสืบสวนสอบสวนปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซได้สืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาพวกห่วมกลุ่มแก๊งที่ห่วมขบวนการและดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดอันนั้นก็แมนเจ้าหน้าที่หลายท้องถิ่นได้สืบต่อผันขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นขอความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: จอยตัวว่าบอกแล้วยานี่เฮือนไปตู้บันคือว่ามิดเน
1: า
0: ะ
1: กังมิดละโบมามานี่สิว่าสู่ฟัง
0: เล่าเป็นอย่างก่อน
1: เล่าหันบ่เป็นอย่างดอกแต่ลูกของเล่าอันตี้ถูกจับทั้งสองได้ย้อนขายยาบ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้ค้าหนังค้าเข่าตอนกำลังส่งยาบ้าให้กันอยู
0: ่อุ้ยแท้ว่ะ
1: ยาบ้า 1,000 กว่าเม็ดเฮโรอีนอีกครึ่งกิโลผู้เป็นแม่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดแนวใดได้แต่นั่งให้อยู
0: ่โอ้ยเวรกรรมแท้ๆเนาะเราหักลูกคือแก้วตาดวงใจหวังเป็นที่พึ่งกระผัดเป็นแบบนั้นซำเนาะจักอีกดนปันใดจึงจะได้ออกมาหาแม
1: ่นั่นแหละหวังรวยทางหลัดมันบ่ดีแท้ๆใดมีลูกให้บอกลูกมีหลานให้บอกหลานเด้ออย่าไปเฮ็ดแนวมันผิดกฎหมายของบ้านเมืองใด
2: แม่นแล้วยาบ้าฆ่าคนกินตัดอนาคตของคนขาย
0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได
3: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
3: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าสร้างเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มาย้ำใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
4: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
5: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรายการหลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาระยะที่2นี้พวกเราก็ยังสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติส่งเวลาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะรายการหลุดพรสิ่งมึนเมาก็แม่นสุ่มใส่การแก้ไขบัญหายาเสพติด
6: ซึ่งตอนนี้จะนำเสนอกฎหมายว่าด้วยสิ่งมึนเมาภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อย

ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกสนิทส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากลดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึกและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐหำฮู้คัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบคูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใช้สารเคมีที่บออนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมาบุคคลใส่เครื่องแบบและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา54ข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของรัฐมีพฤติกรรมดังนี้โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ใช้ความรุนแรงบังคับนับคู่ท้วงเอาขอเอาให้หรือหับสินบนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปมเป่งเอกสารขาดความหับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้หับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูงอาละวาดตีกันรบกวนเวลาเหตุเวียกเวลาพักผ่อนสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสร้างความยุ่งยากให้สังคมปฏิเสธการกวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล้าอยู่ในเลือดในปัสสาวะหรือลมหายใจมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา56ข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นมีพฤติกรรมดังนี้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยบ่ได้รับอนุญาตสนับสนุนการโฆษณาส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการ

0: อีแม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้อีแม่เฝ้าไปเวียกนี่นะ
1: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
0: เอ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
1: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
0: เอามาเงินเอามาไปไว
2: ้ชะเด้บักแล่มันตีค่อยนี่นะ
0: โอ้ยขอสักนิดนึงก็บ่ได้วะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบ่ฮู้วะเกี่ยวออกมาเดี๋ยวนี้ขอสักนิดก็บ่ได้เนาะจะไปโทษมันเหลือเอามามีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นี่นะเกี่ยวออกมาไปๆตีตายซะบ
3: ่ยาเสพติดเป็นไพ่ต่อครอบครัวเป็นคนซัวต่อสังคม
4: ขอขอบใจกับมิลการทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติไทยรายการนี้ก็ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งห่างไกลปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการฆ่าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นตอแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความหู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามโรงจับโรงงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้รับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถึกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถึกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถึกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกๆท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวโยกหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ทันรู้จักดีคนที่ทันไปเนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวทันเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: ห้าห้องมันต้องเป็นห้าเนละเซียวอันที่สามสาวนั่นมาขนาดนะ
1: ตัวแน่ใจวะเซียวเบิ่งคือจังว่าบ่มีป้ายไม่หยังเลยนี่นะห้านี่ก็ได
0: ้ห้านั้นนี่เขาบ่ใส่ป้ายหรอกเซียวเอ้ยเด็ดตัวก็เบิ่งได้ไหมป้ายเบียร์ห้อยทราบลาบเหนือเด็ดอันนั้นแหละป้ายห้านเขาจะออดอ่ะ
1: เออแม่นความตัวได้เซียวอันเด็ดผู้สาวนั่งเหนือได้เซียว
0: อัน
1: ตัวเบิ่งด่วนแม่นสามสาวนั่นแต่แท้ได้เซียวเบิ่งแม
0: ่ป้าตัวจืดได้ป่ะนะพูดว่าน่ะป้าจืดได้ดีป่ะนั่นก็จอดเลยแม่จ้ะนะแม่นี่ลีได้เชียวหรือแม่ของแม่น่ะผู้สาวนะ
1: เฮ้ยกันหนาจึงบอกตัวเบิ่ง
2: สบายดีไอ้เสิร์นเด้อไอ้เสิร์นทางนี้เสิร์นแม่ห้าน้องกันเด้อไอ
1: ้เออแวแน่นอนล่ะบ่นี่ล่ะน้องตั้งใจจะมาป่านี่น่ะสิบ่แวได้จังได๋ล่ะแม่นบ่ล่ะเสียวหึ
0: แม่นะบ่ล่ะเสียวไป
2: อ่ะเสิร์นเสิร์นสบายดีไอ
0: ้สบายดีน้องสบายดี
2: สบายดีไอ้
0: จ้
2: าๆเสิร์นผู้ไอ้นั่งตามสบายแล้วเด้อมักบ่ได้ตามสบายแล้วเด้ออ
1: ือสำหรับอ้ายและหันเห็นพวกน้องอยู่จังซี่นั่งบ่ได้ก็นั่งได้ขอเพียงแต่ว่ามีน้องนั่งเคียงข้างอ้ายนั่งไปหมดเท่านั้นน่ะขอเพียงแต่จะ
2: พวก
1: น
2: ั้
1: นบ่เด็ดงามบ่มัก
2: เอ้าคันซั่นซั่นพวกอ้ายนั่งบ่นี่เลยซะนะเซิ่นนั่งแล้วเด้ออ้ายพวกอ้ายสิเอาเบียร์หรือเอาเหล้าเนาะ
1: ว่าจังได๋เสียวเอาเบียร์หรือว่าเอาเหล้า
0: เฮ้ยเอาอะไรก็ได้เชียวเลยเอาได้ใดที่พวกน้องก็เจ้าดื่มได้น่ะเอาลดเชียว
2: คันซั่นเอาเหล้าเนาะอ้ายเนาะบ่เดียวเด้อน้องสิเอาเหล้ามาให้ค่ะเพื่อเดียว
0: นี่นะอันมูนอกไปเจ้าไปใส่ไปแล้วนะบอกเขาเจ้ามานั่งน้ำกันแม่อันสองสามคนเมื่อกี้เนี่ยนะมานั่งน้ำกันทุกคนก็ได้นะบอกเป็นอย่างนั้นแม่มาไหม
2: ถ้าเพื่อเดียวไอ้เขาเจ้าไปเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดียวเอ๊นั่นคือว่าเคยเห็นไอ้อยู่ใส่มาก่อนนี่ละเออเดมูนอกออกมาละเดแพงเอาเรามาส่วนหนึ่งเลยเด้อ
1: เห็นบอตั้งทีลืมพวกน้องขนาดชื่อพวกไอ้บ่ได้มันบ่ล่ะแต่ก่อนพวกไอ้เคยไปกินปิ้งหมูอยู่ห้านของพวกเจ้าหาเด้โดยเฉพาะห้านเอื้อยคำบางขนาดไอ้ก็ยังจื้อพวกน้องได้เห็นดิ
2: เออแม่นได้เนาะน้องจื้อแล้วบัดนี้น่ะมีมื้อนึงพวกไอ้เกือบมีเรื่องกับคนมาเล่าคนนั้นแม่นบ
0: ่
2: น้องจื้อได้แล้ว
0: แม่นบ่เออนี่ผู้คนที่มาคนเมาดื่มแขนไปนั่งน้ำบ่น่ะแม่นสาวผู้ย่างมาดิมบ่น้อง
2: ก็แม่นละบ่อ้ายแล้วซื้อว่าดวงแพงส่วนน้องซื้อว่าขาวแล้วมูอีกคนนึงซื้อว่าแสงผู้อ้ายเด้ซื้อว่าแนวใดเน
3: า
2: ะ
3: เล่ามาละเด้อขอโทษเด้ออ้ายมาซาได้น้อยนึง
0: อ๋อบ่เป็นหยังน้องบ่เป็นหยังเอามาๆๆมาพนันน้องกันเลยมา
3: ขอบใจหลายมื้อเดียวเอ้ยน้องบุ๋งรอผู้อ้ายก่อนเอ๊ะอ้ายผู้นี้คือว่าเฮาเคยเห็นลาวอยู่ไสมาก่อนนี่ล่ะโอ้เฮาคิดออกแล้วต้องแม่นผู้ที่ลาวสวยหาวจากอีตาขี่เมาอยู่ห้านปิ้งหมูในมื้อนั้นแม่นแล้วต้องแม่นลาวแท้ๆล่ะ
0: น้องนี่ต้องเป็นคนยิ้มงามเนาะเบิ่งน้องยิ้มบัดใดได้อ้ายใจเต้นตึกๆอยู่ไหนคนงามนี่เบิ่งเมื่อใดก็งาม
3: อ้ายก็สร้างยอมน้องเนาะเออข่าวเอ้ยเชิญพวกอ้ายเพิ่นยกเด้แม่แสงมานั่งนําเพิ่นได้ไว้มาเข้ามานำกันไหม
1: มาเลยเนาะมาดื่มน้ำกันไหม
0: อะไรมา
1: เอายก
3: เอ
1: ายก
3: เอาย
1: ก
3: เอาย
0: กเอายกเอายกเอายกเอายก
2: เจ้าอ้ายยังบ่ทันได้บอกน้องให้ฮู้ซื้อพวกอ้ายเธอได้ขนาดที่น้องถาม
1: มันแม่นได้เนาะเออนี่อ้ายสิแนะนำเลย
2: เจ้า
1: อ้ายซื้อว่าอดิศักดิ
2: ์
1: นะโมอ้ายผู้นี้หั่นซื้อว่าอนงเดช
0: แม่น
3: ฮะอนงเดชบ่อุ๊ยซื้อมวนเนาะอ้าย
0: โอ้ยบ่มวนดวงแพงดอกน้องเอ้ย
3: ไอ้ฮู้ซื้อน้องมาแต่ใสเป็นไผบอกอ้ายนะ
0: ก็สิมีไผกับมู่น้องนี่แหละซื้อดงแพงเนี่ยมันมวนดีเด้อน้องซื้อกับคนก็สมก็ดียิ้มก็งามอีกเลยบ่เจ้า
3: ขอบใจเด้อค่ะย่องแต่แนวใดนะก็คือสิบ่ทอมเมียอ้ายดอกน้องว่านะ
0: ฮะน้องว่าจังก่อพวกอ้ายยังบ่มีเมียได้พวกอ้ายยังสดๆจริงๆเด้อเนาะเดี๋ยวร
1: อได้ยินซื้อได้ยินซื้อดงแพงแล้วก็เรียงมาหาซื้อได้นั่น
3: ผู้ชายผู้เด็กก็เว้าแบบนี้หมดหั่นล่ะย่านแต่มีเมียใหญ่เป็นห้อยมีเมียน้อยเป็นฟันคุณกวาจักมันหนาวเนาะ
0: ต้องกระซางว่า
1: ซางว่าซาง
0: เสียดายเนาะคนไหนมันเจอกันได้ที่เว้ยซิมวนคนนี้เอายกๆซะนะ
3: เอาเดิมเดิม
2: แพงๆเถ่าแก่ตัวมาได้นะ
3: มากระยาเถ่า ให้นางแสงไปนั่งนำเราก็ได้ตัวบอกว่าเฮาค้าแขกก็แล้วกัน
2: ค่ะยกคันมันสิเป็นคือตัววานคันตัวบ่ไปนางนำเอ้ยน้อยก็มาห้องตัวคือเก่าหั่นล่ะถ้าเบิ่งคันบ่เชื่อ
3: บ่ได้สนใจ

0: น้อยเป็นหยังดวงแพ่งจึงบ่อยากจะมานั่งน้ำอ้ายคันบ่มานั่งน้ำอ้ายนี่อ้ายไปหาใหม่ก็ได้ไดแล้วอ้ายก็จะบ่มาเหยียบหาน้องอีกจักเทื่อก็ยังได
1: ้โอ้ยใจเย็นๆแม่เฒ่าแก่เอ้ยจักหน่อยดวงแพ่งแล้วก็สิมานั่งดอกแล้วนั่งลมน้ำแข็งเบื้อเดียวเท่านั้นยังสิใจฮ้อนล่ะพี่เฒ่าแก่ก็ได้โอ้ย
2: ก็แม่นั่นแหละสิใจฮ้อนไปเฮ็ดหยังล่ะแนวใดนะก็แม่นของเฒ่าแก่คือเก่านั่นแหละ
0: มึงอย่ามาดอดสิไปไสก็ไปบ่แม่นเรื่องของมึง
2: โอ้ยที่แม่นเว้าไปแต่สั่งเนาะเฒ่าแก่นี่ก็ได้นะ
1: อุ๊ยตุ้มมึงมาอย่างอยู่นี่ก็ไปไปห้องดวงแพงมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหันบ่เข้าเรื่องอันอีตุ้มนี่มื้อเดียวได้เฒ่าแก่เด
0: ้อเอ๊ะแม่นแขกมาแต่ทางใดมันสําคัญหลายแท้ว่ะอ่ะไล่เขาหนีไปข่อยได้สิเมาบ่ห่านี่ก็ยังได
1: ้อย่าสู้ว่าจังซั่นแม่เฒ่าแก่ก็ได้โอ้ๆๆหันเด้หันเด้เด้โอ้ยดวงแพงขวัญใจของอ้ายมาเลยเด้คือว่ามาซ่าได้ก่อเฒ่าแก่น่ะอารมณ์เสียเลยได้ดวงแพง
3: ยังได้เด้สิบ่เป็นยังนี่บ่ทันใจน้อยนึงก็อยากหายรอดมันอีหยังผู้บักใหญ่แต่ใจน้อยน้อย
1: ดวงแพ้เป็นอย่างนอกจริงว่าให้เฒ่าแก่แนวนั้นล่ะขอโทษเพิ่นเดี๋ยวนี้ได
3: ้ขอโทษเรื่องหยังเลยน้องมีหยังคิดล่ะ
1: โธ่ดวงแพ้เดี๋ยวนี้น้องกับปี่กล้าขาแข็งปานนี่พุ่นวะกล้าเถียงเอื้อยนี่วะนี่น่ะมันสิโทษไปเลยได้ดวงแพ้
3: บ่เป็นน้องปี่กล้าขาแข็งหยังดอกเอื้อยน้อยเอ้ยก็เบิ่งดูบ่เป็นความน้องว่าซั่นบ่แล้วสิบ่ให้น้องนั่งน้ําไผเอารอดเอาที่ใจตัวเอง
0: เห็นบ่ล่ะน้องสาวของเจ้าน่ะเป็นแนวใดเนาะตามใจบ่อยากนั่งน้ําอ้ายนะอ้ายก็บ่ได้เงิดดอกคนมีเงินคืออ้ายนี่เตะเอามือนึงตั้ง10คนก็ยังได้นําหน้าผู้สาวซ้ํานี่ไปไปกินบ่อนใหม่กูเบื่อละบ่อนนี
1: ่โอ้ยอันจะฟ้าไปก็สิเฒ่าแก่บ่เดียวโอ้จะเย็นๆพี่อ้าย
0: บ่เย็นบ่เย็นอีกแล้วเรานี่นะกูก็บ่ต้องการกินเตะทิ่มก็ยังได้นะค่าเสียหายเท่าไรเดี๋ยวบอกกูอยากได้เดี๋ยวเสิร์ฟไปนั่งเอาหูจักกูหน่อยเกินไปแล้ว

0: จะเป็นยากเนาะเห็นบ่ล่ะดวงแพงน้องเมาอย่างออกไปน้องเห็นบ่น้องเฮ็ดให้เอื้อนเสียลูกค้าหลายใหญ่ไปเลยได้หั่นน้องเฮ็ดแบบนี้ได้จังได
1: ๋เอ้ยเป็นห่วงแต่ลูกค้าเอ้ยหั่นล่ะเอ้ยเคยคิดเห็นใจของน้องบ่ล่ะผ่านมาต้องตามใจเอ้ยทุกอย่างแต่เอ้ยคงบ่ว่าน้องทรมานใจซำใด
0: น้ำตาอีก
1: แล้วต้องมาห้องหับอารมณ์ของอีตาเถาคนนี้แล้วก็คนอื่นๆที่เอ้ยเป็นผู้จัดสรรมาให้น้องน้องก็มีหัวใจได้เอ้ย
0: อันเรื่องอื่นกูบ่สนใจดอกกูสนใจแต่เรื่องรายได้เรื่องเงินมึงฮู้บ่คันมึงบ่ฟังความกูกระเซินมึงออกไปจากห้านกูโลดไปแล้ว
2: ตายตายไอ้สิไหลน้องสาวเขาไปได้จังใดล่ะข่อยดําบ่ยอมบ่ยอมบ่ยอมได้ขาดใดเรื่องซํานี้น่ะแก้ไขกันก็ได้ตัวใจเย็นๆได้แม่เอ้ยน้อยก็ได
0: ้เย็นได้จังได
2: ๋อ้ายเก็บอ้ายคนเขาแดมีหยังก็ค่อยเว้าค่อยจากกันก็ได้นี่นาอุ้ยเนาะ
0: อีตุ้มมันเว้าก็แม่นความมันบ่มีเฒ่าแก่ตุ้มก็ยังมีคนอื่นๆอีกถ้าว่ามีกี่ดวงแพงอยู่พอมันดึงดูดลูกค้าได้ดีเฮาสิไล่มันหนีบ่ได้ถ้ามันหนีหมู่ของมันก็คงจะหนีนํากันเอาไว้มันมดคุ้นคามือใดจึงคอยหาวิธีกำจัดกับมันดีกว่า
2: บ่ต้องห้องให้ดอกนาดวงแพงคนงามคนดีของเอ้ยสาวสาวสาวสาวให้เห็นมันเสียน้ำหูน้ำตาเห็นอย่างล่ะเอ้ยน้อยแล้วนะก็ว่าไปตามอารมณ์ซื่อๆนี่แหละนาเนาะเอ้ยเนาะ
0: มันกระแมนความอีตุ้มเว้าหั่นล่ะ
2: เห็นบ่ล่ะ
0: ดวงแพงเอ้ยน่ะขอโทษหลายๆเด้อเอ้ยนั่นบ่ได้ตั้งใจว่าสิเว้าหุนแฮงแบบนี้กับน้องเลยได้เป็นน้ำเฒ่าแก่หาอันนั้นล่ะเฮ็ดให้เอ้ยอารมณ์เสียขนาดเอ้ยขอโทษได้ดวงแพงเด้อ
2: เห็นบ่ล่ะบอกแล้วว่าเอ้ยน้อยแล้วเป็นคนใจดีใจดีคันบ่ซั่นน่ะอีตุ้มน่ะก็อยู่บ่ได้โดนป่านนี้ดอกได้ๆๆไปๆๆๆไปล้างหน้าล้างตาแต่งตัวงามๆไปหับแขกน้องๆเนาะไปๆๆๆ

0: เอ๊ะแม่งมึงเฮาหยังก็ว่าเห็นหน้ากันอยู่เรื่อยๆมึงก็ยังเฮาอยู่เนาะมันพูดได้มึงนี่ระวังนะกูบอกเขาเอามึงไปปิ้งได้สิบอกให
1: ้มันก็เฮาตามภาษาของมันนั่นแหละนะลุงเอ้ยเอ๊ะพอลงบ่ได้ไปใส่ว่ามื้อนี้น่ะ
0: ว่าจะชี้ได้หลานได้จักหน่อยว่าสิไปหาป่าน้ำโมอยู่หนอว่าจังซั่นแหก็คือจะบ่ขาดเอาแค่เอาว่าคงตั้งหลายๆเทื่อแล้วก็ยังบ่แล้วจักเทื่อบ่ไปหาน้ำลงบ่ล่ะมึงไปหาป่านี่แซ่บได้ลูกได้กินปลาหนองน่ะ
1: บ่ได้ไปดอกเออนี่ลุงเฮามาจะเข้าไปในเมืองก็เลยแวะมาหาป้าแล้วก็ลุงก่อนบางเทื่อพอลุงและแม่ป้าได้มีหยังที่จะสั่งควมน่ะ
0: สิไปในเมืองสิไปเฮ็ดหยังล่ะบ่ว่าติสิไปซอกเวียกเฮ็ดอยู่ในเมืองอีกคนนึงนะฮะ
1: บ่แม่นดอกเฮาว่าจะไปซอกหาถามเมืองรถไถหน้าเดินตามได้ยินว่ามีรถมือ2หลายราคากระทึกอีกคิดอยากได้จังซั่นน่ะลุง
2: โอ้โหก็ดีแล้วเด้เสงเพชรเอ้ยเข้าไปในเมืองก็สิได้ไปหาดวงแพงเลยบ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดบ่เห็นส่งข่าวส่งข่าวมาบ้านดุลเติบเลยได้
3: แม่เฮาไปนําไอ้แสงเพชรได้บ่เฮาอยากไปหาเอ้ยดวงแพงนะและอีกอย่างนึงเฮาก็บ่เคยไปจักเทื่อในเมืองนั่นน่ะแม
2: ่โอ้ยมึงคือมาเว้าง่ายแท้ก่อไปในเมืองน่ะมันบ่แม่นสิไปง่ายๆเด้ออีหล่าเด้อเออบ่จักค่ารถค่าล้างค่ากินค่าอยู่สิเอาเงินเอาคํามาแต่สาย
3: อุ้ยโรงเรียนเฮาก็พักเลยเด้แม่เฮาไปเทื่อเดียวนึงบ่ได้หวะ
2: โห้ยพักโรงเรียนก็สวยเรียบพ่อแม่อยู่บ้านนี่ฮอดยามไปหากสิได้ไปดอกอันในเมืองแกซุมาวนมาวายหลายไปๆๆๆนะ
1: มีความป้าเว้านั่นล่ะนี่แสงพรเอาไว้เถอะหน้าเนาะเออแต่ว่าไอ้เองน่ะก็ยังบ่ฮู้ว่าจะไปบ่อนใดเด้เพราะว่าไอ้น่ะก็บ่เคยเข้าไปในเมืองจักเทื่อน่ะความจริงแล้วการที่เฮาตัดสินใจเข้าไปในเมืองก็เพราะว่าเฮาอยากจะไปตามหาดวงแพงอยากจะฮู้ว่าเราอยู่แนวใดกินแนวใดเพียงแล้วนั่นก็จึงบ่ส่งข่าวหาเฮาเลยเฮานอนฝันเห็นดวงแพงทุกๆคืนฝันว่ามีผู้ชายมาญาติซิงเอานางไปเฮาได้ยินเสียงของนางในห้องหาความสิเหลือจนว่าเฮาน่ะตื่นเสดิดขึ้นเอ๊ะหรือว่ามีหยังเกิดขึ้นกับดวงแพงบ
2: ่แสงเพชรเอ้ยป้าก็บ่มีหยังจะสั่งนําเจ้าดอกมีแต่ว่าถ้าพบดวงแพงแล้วก็บอกว่าพ่อแม่อยู่ทางบ้านมีความคิดฮอดคิดถึงเป็นห่วงเป็นใย
0: ม
2: ีเวลาก็ให้ส่งข่าวข่าวมาหาพ่อแม่เด้อีกอันนึงคันว่าบ่ได้บ่ดีก็บอกให้กลับบ้านกลับซองเฮาซะมีอย่างกะสวยกันโศกกันหาอยู่บ้านเฮาพี่หลายคู่หลายคนเขากะโศกเขากะหาอยู่บ้านเฮาก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ได้ล่ะ
0: เดี๋ยวลูกเดี๋ยวคันพ่อมันก็เว้าอยู่มันฟังให้อีพ่อ
1: เออแม่นล่ะป้าอยู่บ้านเฮาน่ะก็ขอแต่เพียงแต่ว่าดูมันเนาะบ่อึดอยู่อึดกินเนาะเออนี่ป้าถ้าว่าพบดวงแพงแล้วเฮาก็สิพยายามซักซวนให้นางน่ะขึ้นมาอยู่บ้านเฮาก็ได้แล้วนี่เขาจะไปก่อนได้จะได้สมบูรณ์ทันรถนะป้าลุง
2: ไปดีทอแสงเพชรเอ้ยแนวใดกะขอให้ได้พบกับดวงแพงเถอะ
0: ไปไปมาๆก็ให้ระมัดระวังเรื่องเงินคำกับแก้วเด้อลูกเด้อครับ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: ดีได
1: ้ขอบใจหลายเด้อเข้าไปก่อนได
0: ้เออเอาโชคดีเพื่อนไปเลยไปไปไปไปลูก

0: เด็กน้อยพวกนี้เขาก็อยู่น้ำเฮาโดนเติบแล้วเดี๋ยวนี้ฮู้สึกว่าเขาปีกก้าขาแข็งขึ้นทุกมือเลยโดยเฉพาะแม่นอีดวงแพงเพราะว่ามันเป็นคนงามและขนาดหักกว่าหมู่เป็นที่ต้องการของแขกทุกคนถ้าว่าเฮาเอาไปขายให้เฒ่าแก่อยู่ฝั่งนั่นโอ้คือสิได้เงินดีอาทิตย์แล้วนี่เฒ่าแก่อยู่ฝั่งนั่นก็ติดต่อมา 2-3 เถื่ออืมแม่นแล้วเฮาต้องหาวิธียั่วสาวๆพวกนี้ไปขายให้เฒ่าแก่อยู่ฝั่งนั่น
1: อ้าวปีนี้ในกันละเอ้ยคือว่านางเฮ็ดหน้าคิ้วสนอยู่มีปัญหาอย่างอีกเนาะเอ้ยเฮานี่เนาะแขกบ่มา 2-3 มื้อน่ะก็เฮ็ดคิ้วสนตลอดเลย
0: มึงจะซื้อว่าวหลายอีตุ้มเด็กน้อยนั่นน่ะเขาเฮ็ดหยังอยู่เอิ้นเขามาพี่ดู
2: อ๋อแพงเอ้ยขาวแสงนี่พากันมาหาเอ้ยน้อยไว้เป็นเอ้ยในมีเวียกอีหยังกับบ่ฮู้แหละห้องพวกเขานำมาหานี่บ่ฮู้ว่าจะไล่เขาหนีหรือบ่ล่ะ
0: บ่ไล่เขาหนีง่ายๆดอกเพราะว่าเขายังมีประโยชน์หลายแนวอยู่คิดเบิ่งก่อนเขาไล่ก็คือสิไล่มึงเหรออีตุ้ม
2: ตายเบิ่งแม่เมาอีหยังก็ล้มสิแต่อีตุ้มคนเดียวนี่แหละเนาะนี่แหละเนาะบ่ยอม
3: ไอ้น้อยห้องพวกน้องมาอีหยังเนาะ
0: โอ้พวกน้องหันมีฮู้บ่ทุกคนบ่คั่นว่าผู้ใดมีแล้วก็เอามาให้เอ้ยน้อยผู้ละ3ใบคั่นเป็นผู้ใดบ่มีมื้ออื่นก็พากันไปถ่ายรูปมาซะ
3: รูปนี่ได้ละเอ้ยรูปถ่ายมาโตวะ
0: โอ้ยจะแม่นมันเงิกเนาะก็รูป3คูณ4รูปถ่ายครึ่งโตหั่นน่ะฮู้บ่
3: ซั่นรูปจะดนแล้วก็ได้ว่าเอ้ย
0: จะมันยุ่งเอาเดี๋ยวนี้ซะมื้ออื่นหั่นพากันไปถ่ายรูปหมดทุกคนเลยเอ้ยหั่นสิเอาไปเฮ็ดหนังสือผ่านแดนให้เอื้อยสิพาพวกน้องหันไปเที่ยวฟังนั่นได
3: ้ฮะไปเที่ยวฟังนั่นเอ้ยว่าเท่วะนี
0: ่เอ้ย
3: พาพวกน้องไปเที่ยวเท่วะ
0: เอื้อยหันเคยเว้าลิ้นกับพวกน้องซั่นบ
3: ่ดีใจ
0: เป็นน้อยหันหักพวกน้องคืออีหยังนี่นอกจากอีตุ้มเอื้อยน่ะเห็นว่าพวกน้องหันมาอยู่นําเอื้อยกระโดนแล้วแนวใดพวกเขาก็ซ้ําครอบครัวเดียวกันหักแพงกันกินข้าวหม้อเดียวกันพวกน้องก็หาเงินให้เอื้อยก็บ่แม่นน้อยเพราะฉะนั้นเอื้อยคิดว่าควรจะพาพวกน้องหันไปเปิดหูเปิดตาได้จักเทื่อสนา
3: แพงแสงตัวได้ยินบ่ล่ะเอ้ยน่าสิพาพวกเฮาไปเที่ยวฟังนั่นใดปัดนี้ล่ะพวกเฮาสิเห็นต่างประเทศเด้อตัวดีใจบ่แสง
4: ดีใจแล้วเว้ยเฮาได้ยินแต่ข่าวว่าบัดนี้เฮาสิได้ไปเห็นตัวจริงแล้ว
3: หั่นแหละ
4: อ้าวแพงตัวบ่ดีใจว่าคือว่านางเฮ็ดเสื่อๆอยู
1: ่เห็นบ่ล่ะเอ้ยน้อยเราเป็นคนใจดีขนาดใดให้บอนพวกเจ้าอยู่ให้เวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็ยังสิพาไปเที่ยวอีก
4: แม่น
1: หาคนใจดีแบบเอ้ยน้อยนี่บ่มีอีกแล้วในโลกอันนี้นาเออนี่อันฮูบข่อยเอาตัวเก่าได้บ่เอ้ย
0: มึงหั่นบ่ต้องดอก
1: ฮะ
0: ฮูบของมึงหั่นบ่จำเป็นเอามาดอก
1: นี่หมายความว่าจะได้กันล่ะเอ้ยน้อยเอ้ยน
0: ้
1: อย
0: ตุ้มคือโง่แท้สิได้หมายความว่าจังได๋ก็หมายความว่ามึงหันบ่ต้องไปมึงเฝ้าห้านเข้าใจบ่ล่ะ
1: เอาอีกละวาสนาอีตุ้มเนาะอีตุ้มเนาะกูสิเปลี่ยนชื่อใหม่ซั่นดอกยามใดน่ะเกิดไปตึกติมาเฝ้าเฮือนบ่ยอมบ่ยอม

0: ฮัลโหลสบายดีเฒ่าแก่บ่เนาะ
1: สบายดีสบายดีเป็นหยังได๋เรื่องที่ข้อยร้องนําเจ้าพุ่นน่ะนั่นมีความคืบหน้าไปมาไสล่ะ
0: โอ้เรื่องนั้นนั่นว่าบ่มีปัญหาดอกเฒ่าแก่เอ้ยแต่ว่าราคาหั่นต้องดีใดๆเพราะว่าอันเรื่องแบบนี้นั่นมันบ่แม่นของซอกง่ายๆเด้เฒ่าแก่
1: เออนะอันเรื่องเงินหั่นมันบ่มีปัญหาดอกถ้าว่าถูกสเปคเท่าใดข้อยก็จ่ายได้อยู่แล้ววันใดเมื่อไหร่เจ้าสิส่งมาให้ข้อยล่ะ
0: มื้ออื่นนี่ล่ะเฒ่าแก่แต่ว่าเฒ่าแก่หั่นต้องจ่ายเงินก่อนใดอย่างน้อยก็แม่นต้องจ่ายก่อนครึ่งนึงนะ
1: เจ้าบ่เชื่อข้อยจังซั่นบ่คนเฮาสิค้าสิขายนํากันมันก็ต้องเชื่อใจกันได้ล่ะบ่
0: อุ๊ยบ่แม่นว่าบ่เชื่อดอกเฒ่าแก่แต่ว่าระยะนี้เห็นน้องน่ะคัดขาดเงินแน่ใดมี3คนได้เฒ่าแก่รูปร่างหน้าตาน่ะบ่ขี้ให้เลยใดน้องว่า3คนนี้สิขอนําเฒ่าแก่จักประมาณ
1: เท่าไหร่ประมาณม
0: ึงน้อง100,000บาทซะเด้อ
1: 100,000ข้อยว่ามันหลายเกินไปบ
0: ่
1: เอาจัก 50,000 นี่พอแล้วติข้อยว่าน่ะ
0: โอ้ยเฒ่าแก่ก็ได้เนาะอัน 50,000 นั่นน้องสิได้อีหยังค่าใช้จ่ายต่างๆก็หมดบ่แม่นน้อยเด้หั่นเฒ่าแก
1: ่ข้อยเข้าใจข้อยเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าราคานี่หั่นมันก็บ่แม่นน้อยได๋เอาแนวนี้ซะให้ข้อยเห็นสินค้าก่อนถ้าหากว่าถูกสเปคแล้วข้อยสิเพิ่มให้อีก
0: โอ้
1: จังได๋ล่ะต้องลงบ่ล่ะ
0: แนวนั้นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเงินสดด้วยล่ะ
1: เรื่องนั้นบ่มีปัญหาดอกมื้ออื่นนี่มาฮอดแล้วก็โทรหาข้อยแล้วล่ะว่าสิเอารถตู้ไปรับเอาโอเคบ่
0: โอเคมื้ออื่นแจ๊กกันนะเฒ่าแก่เนาะ
1: โอเค

0: นี่ก็เป็นข้างทำอิฐที่เฮานักเข้ามาในเมืองใหญ
1: ่เฮาบ่ฮู้ว่าสิไปซอกหาโรงงานที่ดวงแพงเฮ็ดเวียกแนวใด
0: นี่เฮานักก็หลอดถามเป็นหลายบอดจนวันยางก็สิบ่ออกคอยอยู่แล้วสิจ้างรถจัมโบ้ก็ย่านเงินจะหมดนี่เฮานักบ่ฮู้ว่าบ่อนที่เฮาอยู่นี่มันเป็นบ่อนใดกันแท้เฮ้ยเอาเถอะเขาสินั่งพักผ่อนอยู่ห้องบนนี้จังหน่อยก่อนมีแห้งขาแล้วอยู่ฝากเบื้องนั้นมันน่ะเป็นโรงงานที่ดวงแพงเฮ็ดเวียกอยู่นี่นะอ๋อแม่แล้วโรงงานนี่แหละที่เขาน่ะซอกหามาเกือบหมดมือในที่สุดเขาก็ซอกพบจนได้เขาต้องเข้าไปถามคนยามนั่นก่อนมันเป็นแท้หรือบ่
2: ไปอยู่ไปคอยพักกันออกได้ไหมจะสู้เงยกันไรแม่วันที่ได้เพื่อจะดำเนินเงยกันไรจังเลยประตูห้องการห้องบ้านของเคนะเมื่อนี้เมื่อนี้พอได้ลวงเวลาเบิ่งผลก็ขึ้นจะมาเอาลูกเนาะ
0: ไอ้สบายดีไอ้สบายดีเจ้าคือว่าน้องน่ะมาตั้งแต่บ้านนอกน่ะมาสู้หาน้องสาวคือว่าน้องสาวมาเห็นเบี้ยอยู่โรงงานแห่งนี้เล่าน่ะซื้อว่าดวงแพงไอ้น่ะพ่อจะฮู้จักบ่
2: คนอยู่ห้องการที่มันเป็นว่าได้เป็นพันเป็นไผสิไปชื่อได้น้องชาย
0: คือว่าเราเป็นคนขาวๆคนคิงบางหางน้อยเรามากับหมู่ของเรานะผู้นึงน้องน่ะหมู่ของเราน่ะชื่อว่านางขาวเป็นคนเบาเก่งๆนาย
2: ไอ้คิดออกแล้วคนชื่อขาวนี่มันเบาเถียงความกับไอ้ตลอดและชวนชื่อหวงแพงคนคิงบางหางน้อยพี่น้องว่าหันแล้วเป็นคนบ่มักปากดอกแม่นบ่อ๋อ
0: แม่นแล้วไอ้แล้วเห็นได้น้องน่ะสิได้พบกับเขาเจ้าล่ะ
2: เสียใจนำได้น้องสายเด้อน้องสาวสองคนของน้องนี่พร้อมด้วยหมู่ของเราลักออกจากโรงงานไปหลายเดือนแล้วเด
0: ้ออกจากโรงงานแล้ววะแล้วไปอยู่ใส่ร้าย
2: ไอ้ชิบไปพูดได้แต่น้องเอ้ยคะแนนว่าข้าเจ้าบ่บอกไอ้นี่นะ
0: โอ้ยแล้วเขาสิไปซอกหาอยู่ใส่ดีโอ้ยดวงแพงเลย
3: ยังไว้
2: ไอ้เขาต้องออกได้เที่ยวไปเที่ยวไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาเวรงานทำเพื่อให้ได้มาวัตถุเงินคำจำเป็นต้องได้เรียนรู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวแต่งโดยวิรพรวงศ์ประจันได้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสยเวศวิรพรวงศ์ประจันดาวันวงศ์ปฐมพงพันธ์ขุนศักดิ์อุลารัศจักรจันทร์แก้วมณีโพธิ์ไพมณีธรรมวงศาให้เสียงแสดงสุทานฟังอัมไพศรีสังวงศ์สมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงใส่เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดนี้ภายใต้การสีนำของท่านสีพานงราชเชิญท่านที่ตามมาฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าสบายดี

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบพ้อกันเป็นประจำรายการนี้ออกอากาศทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขออภัยมิตรรายการสำหรับระยะนี้นะทางฝ่ายเทคนิคแจ้งมาว่าระบบ AM มีปัญหาขัดข้องยังบ่ทันสามารถขึ้นเครื่องกระจายเสียงได้เป็นปกติเถื่อฉะนั้นขอให้มิตรรายการติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์www.lnr.org.la ไปก่อนเนาะหากว่าเมื่อใดมีการไล่สดนอกจากแจ้งมิตรรายการบ่ว่าจะเป็นผ่านเพจ LNR Infotainment หรือว่าจะเป็นผ่านเพจ Lao National Radio ขอบใจทุกท่านเนาะที่พยายามติดตามและก็ส่งแรงใจมาหาเป็นแนวใดแน่มิตรรายการเฮาเนาะที่หับฟังอยู่หลายๆเขตหลายๆบอนมีรายการนี้ส่วนใหญ่แล้วเนาะก็คือทางเมืองหาดไซฟองแน่แล้วก็มีรายการทางเมืองสังทองเมืองสีโคตก็มีเนาะสำหรับต่างแขวงนี่ก็มีแขวงหลวงน้ำท้าแขวงบ่อแก้วเนาะมีหลวงพะบางแล้วก็มีทางอัตตะปือและก็แห้งใจจากเขตอื่นๆเนาะมีรายการกระทรงเข้ามาหาขอบใจทุกคนแล้วกันเด้อที่พยายามติดตามและยาผ่านมาเนาะเกิดการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเป็นอะไรแน่มีรายการที่อยู่ทางสั่งทองพวกเขาเบาเล่เนาะเบาเล่คกแฮเมืองสั่งทองบ่ฮู้ว่าทางสั่งทองปัจจุบันนี้เนาะกลับมาจำนายหมูเป็นปกติแล้วบ่เนาะเนื่องจากผ่านมานี่ทางเมืองสั่งทองนี่ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ว่ามีการควบคุมการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาได้แล้วแต่ว่าเพิ่นอาจจะยังมีการสืบต่อปฏิบัติมาตรการอยู่บ่เนาะหรือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เปิดขายหมูตามตลาดปกติละบอแต่ข่าวจากอนาวังพันมาหันว่ากะคาดว่าจะได้มาเป็นปกติในไว้ว่าสนอมิตรและการนอลงตลาดตัวจริงเป็นแนวใดเว้าสู่กันฟังแน่โดยเฉพาะแล้วทางบ้านเพียราดและกับบ้านทานาขามที่ว่าเกิดการระบาดเนาะเป็น2บ้านที่ว่ามีหมู่ตายถึง115ตัวเลยซึ่งตามตลาดในนครหลวงเวียงจันทน์นี้ 2-3 มื้อผ่านมาเพิ่นก็มีการซื้อขายหมู่กันเป็นปกติแล้วเนาะเนื่องจากว่ามีการควบคุมการระบาดได้แล้วฉะนั้นถักว่าเขตใดที่ยังบ่ทันได้กลับมาเป็นสภาพปกติเทื่อก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันซะก่อนเนาะคือเพิ่นห้ามเคลื่อนย้ายเฮาก็บ่เคลื่อนย้ายเทื่อห้ามจำหน่ายเฮาก็บ่จำหน่ายเทื่อปฏิบัติกันไปเพื่อว่าให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยไวเนาะแล้วก็พร้อมเดียวกันนี้เป็นกำลังใจให้กับบรรดาเจ้าของหมูเนาะผู้เลี้ยงเนาะที่วารยาพันมาบางตัวก็ตายไปบางตัวบ่ตายก็ถูกเอาไปทำลายแต่ว่าก็จำเป็นเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าป้องกันเสื้อพยาธิโปให้ระบาดดีอันนี้ก็แม่นเห็นใจเนาะบรรดาผู้เลี้ยงเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะสู้ๆเด้อทุกท่านเด้อให้ผ่านอุปสรรคทุกทางให้ผ่านอุปสรรคอย่างไปให้ได้เนาะสำหรับตอนนี้ต้นรายการพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะพักกันมี2เพลงมวนๆให้มีรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกัน

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทันบูฟังฝากเพลงให้ฟัง2เพลงเลือกเป็นศิลปินหญิงศิลปินชายเด้อสลับกันไปเนาะทุกท่านเนาะให้กับมิตรรายการได้รับฟังและก็มีผู้ใดบ่คิดฮอดเป็นเสียงห้องที่แบบรู้สึกว่าเป็นเสียงห้องนุ่มๆเนาะฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันอยู่ในใจอย่างสิหานาท่านผู้ฟังคือเพลงหลายๆเพลงที่เป็นของหลายศิลปินอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตเนาะเพิ่นนำมาห้องคืนกระมวลเด้เนาะแต่ละคนห้องก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกระมวลในแบบของตัวเองหานาลองมาฟังเนาะเป็นเพลงนี้เบิ่งดูเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์มาลบัณฑิตไปฟังน้ำกันเนาะ

0: ไปเสเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นเด้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่เฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย
3: มวลซื่นออนซอนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
4: เข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงในระยะนี้มิดรายการหับฟังกันอยู่ใส่แดคันทาง Facebook นี่แม่นจะมีมิดรายการล้ำแสงเพศมิดรายการอุดรละกะมีรายการบินเดียวละกะคนอื่นเนาะอีกหลายคนเนาะครับฟังผ่านทาง Facebook เนาะและกะสำหรับวิทยุนี่ส่วนหลายแล้วคันว่านครหลวงเอียงจันเนาะมีรายการจะได้ฟังผ่าน FM 103.7 MHz คือจะได้ยินเสียงทางหนองเนียงทางโนนแก้วทางนาตาลและกะอีกหลายๆบ้านเนาะคันว่ามื้อใดทีจัดออกอากาศผ่านทาง FM 103.7 MHz แต่ถ้าว่าเป็นระบบ AM ถ้าว่ากลับมากระจายเสียงได้เป็นปกตินี่เฮาก็จะได้ยินเสียงของมิตรรายการที่อยู่ทางบรรดาแขวงทางภาคเหนือนอโทรเข้ามาหาแต่ว่าระยะนี้ก็คือยังบ่ทันได้เทื่อถ้าเป็นแล้วใดจะมาแจ้งอีกเทื่อนึงให้มิตรรายการได้ฟังน้ำกันความจริงแล้วอยากให้ทุกคนได้รับฟังทุกๆแบบสองทางเลยเนาะแต่ว่าบางครั้งการระบบ AM นี่ก็ต้องเปลี่ยนทายอุปกรณ์แน่ต้องได้เปลี่ยนทายอะไรแน่เนาะบางเทื่อล้อถากการสั่งอะไรมาจากต่างประเทศสินะอาจจะบ่ทวงทันเด้อมิตรรายการเด้อเนาะเพราะฉะนั้นขออภัยไว้นำละกันเนาะแต่ตอนนี้ก็ทรงเพลงมวลๆให้มิตรรายการได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันไปก่อนเนาะ

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: อืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอ้กระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้มิตรรายการได้รับฟังข้อมูลดีๆจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปเนาะเป็นมื้อของการพักผ่อนสำหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะเป็นมื้อของการเฮ็ดเวียกก็แม่นเป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพทุกเวียกงานเด้อมิตรรายการเด้ออ่ะตอนนี้ขอฝากตื่มอีกเนาะ2เพลงนี้นี่บ่ฮู้ว่าถึกใจไผบ่หรือผู้ใดบ่ที่กำลังรอท่าฟังอยู่ไปฟังน้ำกันเนาะ

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนรู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าค่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892021-212-892

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: อยู่น้ํากันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังต้นรายการจนฮอดท้ายรายการขอบใจมิตรรายการที่อยู่น้ํากันโดยเฉพาะแล้วมิตรรายการประจําหรือไผที่เป็นมิตรทักฟังรายการใหม่หากก็เข้ามารับฟังขอขอบใจคือกันเนาะอย่าลืมมื้ออื่นยังพบกับรายการเพลงก่อนเที่ยงตื่มแต่สําหรับมื้อนี้นี่จะได้เอา2เพลงปิดท้ายรายการไว้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ํากันแล้วจึงกลับมาพบพ้อกันใหม่เนาะคอยทุกคนกินข้าวเที่ยงแซ่บๆลาไปก่อนแล้วมื้อนี้สบายดี

0: ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตคณะผู้แทนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักสำเร็จการเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามปัจจุบันนครหลวงวิจันทน์กำลังจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบรางทำความสะอาดระบายความร้อนตามถนนระยะเดือนกันยาพันมาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามขยายตัว36ส่วนห้อยองค์การสหประชาชาติเตือนภัยข้างใหญ่เกี่ยวกับเนื้อที่ป่าไม้กำลังถูกคุกคามอย่างนักจากไฟไหม้ป่าภัยแห่งแล้งและการขยายเนื้อที่เกษตรกรรมและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทานฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเจ้าใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตที่ติดพันกับที่ดิน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าผลิตและป่าป้องกันท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าสภาแห่งชาติได้ออกมติ57ทับคปช.และนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20ทับนย.เพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทางได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงคือสัญญบุรีหัวพันคำมวนปัจจุบันได้จะตั้งผันขยายผลการทดลองในขอบเขตทั่วประเทศและได้กำหนดอยู่ในแผน5ปีในการออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่าให้ได้ 125,000 ตอน
2: สภาแห่งชาติก็ได้ออกมติ57ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20นย.นี่เพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงซึ่งวันนี้ยาผ่านมาพวกเขาก่อนได้มีการเฮ็ดทดลองอยู่3แขวงก็คือแขวงสัญญบุรีแขวงขมวนและก็แขวงหัวพันซึ่งว่าในหันซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องได้มีการผันขยายผลของการทดลองไปในขอบเขตทั่วประเทศและก็กระทรวงพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในแผน5ปีสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่าดังกล่าวให้ได้125,000ตอนเนาะอันนี้ก็เป็นแผนที่พวกเขาซึ่งในการปฏิบัติตัวจริงก่อนแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินในเขต3ประเภทป่าตามนโยบายดังกล่าวแล้วมันต้องได้มีการรับรองแผนการจัดสรรนำใช้ที่ดินขั้นบ้านจากสภาประชาชนของแขวงก่อนฉะนั้นมันเสนอให้สภาประชาชนขั้นแขวงนี่ช่วยหีบฮ้อนในการสุกยู่ติดตามอำนาจการปกครองแขวงและก็สภาประชาชนแขวงเพื่อหีบฮ้อนรับรองถ้าว่าบ่รับรองพวกเฮาก็บ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได
1: ้ท่านลินคำดวงสวรรค์ในฮู้ตื่มว่าสำหรับเขต3ประเภทป่าที่กวมเอาเขตอยู่อาศัยและพื้นที่การผลิตเป็นบริเวณกว้างรัฐบาลได้ออกแจ้งการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับท้องถิ่นกำหนดเขต3ประเภทป่าขึ้นใหม่และรับรองขึ้นใหม่คาดว่าจะสำเร็จภายในปี2030
0: คณะผู้แทนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายสาคอนพรหมราชรองหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักได้ไปเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามระหว่างวันที่28กันยา52ตุลานี้ในวันที่29กันยาผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยสหายสาคอนพรหมราชพร้อมโดยคณะได้พบปะเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกอมมูนิตี้เวียดนามนำโดยสหายฟานส่วนถุยหองหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกอมมูนิตี้เวียดนามในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของ2ประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการร่วมมือ2ฝ่ายนับแต่ปี2022หา2026 2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการประสานสมทบกันในต่อหน้าเป็นต้นการร่วมมือในระยะ2027หา2031 2ฝ่ายจะยุ่งแห่งการร่วมมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศและการโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลประสานสมทบผลิตภัณฑ์สื่อผสมประสานสมทบกันหับหู้ตอบโต้และโต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสายพัวพันธุ์ลาวเวียดนามตอนบ่ายในวันเดียวกันสหายสาคอนพรหมราชพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายจิงวันเกเวียดหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกอมมูนิตี้เวียดนามและในวันที่30กันยาผ่านมาคณะผู้แทนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักได้สืบต่อไปเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกอยู่แขวงแข้งหัวพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและบูหารสถานจำนวนหนึ่งอยู่เมืองหยาจางตึมอีก
1: วันที่1ตุลานี้ท่านไมทองธรรมวงศ์สาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าอวยพรท่านนางฟางหง เอกอัครราชทูตจีนประจำลาวหนึ่งในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีตั้งหน้าให้คณะพักคณะนำกระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศ์ซาได้แสดงความสมเสยอันอบอุ่นและอวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านนางฟางหงและผ่านท่านนางฟางหงไปยังคณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศจีนทุกทวนาจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกสืบต่อพันธุ์ขยายแนวทางการต่างประเทศของจีนอย่างมีผลสำเร็จสูงในซุ้มปีต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศ์ซายังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จรอบด้านที่พรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องญาติมาได้ในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอด77ปีผ่านมาภายใต้การนำภาษีนำอันสลาดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเฮ็ดให้จีนสามารถมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทันสมัยสังคมมีความสงบและสิวิไลรอบด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกระดับและสามารถญาติได้ไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในบ้านหบลบล้างความทุกข์ยากในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นสื่อเสียงฐานะบทบาทและอิทธิพลของจีนนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นสากลนอกจากนี้ท่านไมทองธรรมวงศ์ซายังได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจีนจะสามารถบรรลุบาทก้าวบุกทะลุใหม่และญาติได้ผลสำเร็จใหม่ที่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งและทันสมัยรอบด้านยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนางฟางหงก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำชมเชยและพรอันอบอุ่นรวมทั้งการตีราคาสูงของฝ่ายลาวต่อผลสำเร็จแห่งภารกิจของการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพันธุ์คู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่นอกจากนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อจะตั้งพันธุ์ขยายบรรดาข้อตกลงที่สองเลขาธิการใหญ่ลาวจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันในระยะผ่านมาก็คือขอตกลงในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยไวรวมทั้งการสืบต่อจัดบรรณากิจกรรมร่วมในการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์ทางการทูตระหว่างลาวและจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวในปี2026นี้ให้มีบรรยากาศฟุ่มเฟือยและมีเนื้อในลึกซึ้ง
0: เมื่อบดลมานี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือจัดหมวดหมู่ทักษะแรงงานหรือรหัสสารบานทักษะในลาวและอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยท่านได้เน้นหนักให้เห็นว่าในสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและภาคพื้นได้มีความต้องการทักษะฝีมือแรงงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว้าการพัฒนาคู่มือรหัสทักษะจึงเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจัดเก็บวิเคราะห์และแนวใส่ความต้องการทักษะฝีมือแรงงานได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นขวาเสื่อมโยงระหว่างการฝึกอบรมเทคนิควิชาชีพกับความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจลาวได้มีบทบาทตั้งหน้าในข้อริเริ่มระดับอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นสำหรับการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะที่ได้รับการรับรองจากกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งงานอาเซียนในเดือนพฤษภาคมปีนี้ในนั้นกลุ่มการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เป็นคู่ความงานต้นแบบและประเทศทดลองเพื่อทดสอบเครื่องมือและกำหนดทิศทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของลาวในอนาคตจุดประสงค์ต้นต่อของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญและจุดประสงค์ของการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะรวบรวมทัศนะและคำคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและคู่ความพัฒนาเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงโอกาสและสิ่งท้าทายในระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและเวียกงานอาชีวศึกษากำหนดประเด็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นอาเซียนวางทิศทางการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับโครงการ GIZ ในระยะต่อไป
1: ปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์กำลังเร่งจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบร่างทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่า จากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีท่านบุญเลิศคูณทวงประธานบริษัทเมืองลาวพัฒนาจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการทดลองนำใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จากสาธารณรัฐเกาหลีมาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตัวเมืองในใส่ทดลองติดตั้งระบบหัวสีดน้ำอัตโนมัติความยาว100เมตรรวม2ข้างดอนกลางทาง200เมตรตามถนนลานสร้างต่อหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์หาประตูไซและมีการติดตั้งเสาที่มีระบบเซ็นเซอร์กวดวัดอุณหภูมิผิวถนนแบบอัตโนมัติถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน40องศาระบบจะสีดละอองน้ำเพื่อลดพรความร้อนทันทีนอกนี้ยังสามารถกวดจับบรรดาธาตุอายพิษเซนฝุ่น PM 2.5 และอื่น
3: ๆโครงการดังกล่าวนี้จุดประสงค์หลักแม่นตามระบบของเพิ่นแล้วเป็นระบบระบายความร้อนอยู่ทางท้องถนนและก็ทำความสะอาดเนาะสามารถก็จะเป็นลดขี้ฝุ่นอันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักในโครงการดังกล่าวเป็นระบบอัจฉริยะของเกาหลีคาดว่าจะสำเร็จอยู่ในช่วงเดือน10นี้เพราะเขาก็หน้าทางก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะยังเหลือแต่การจัดปฏิบัติอยู่ภายในอ่างติดตั้งอ่างแล้วก็ภายในเดือน10นี้เขาก็สามารถรันระบบเป็นตัวอย่างทดลองให้เลยเจ้าหน้าเวียกลักอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีเบื้องต้นเนาะในการจัดปฏิบัติก็จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำละแม่นเป็นน้ำของน้ำบาดาลเพื่อเขาก็ได้โจทย์น้ำบาดาลเนาะและสามมาก็จะเป็นการติดตั้งเสาเป็นเสาเซ็นเซอร์เพื่อกวดจับอุณหภูมิอยู่ท้องถนนนี้ถ้าฮ้อนเกินเพิ่นกำหนดไว้แล้วระบบก็จะสร้างทำงานแบบอัตโนมัติแบบการทำงานของระบบนี้ก็จะเป็นถ้าเซ็นเซอร์กวดจับหน้าทางว่ามีอุณหภูมิฮ้อนเพียงพอแล้วระบบก็จะสั่งทำงานจะสั่งให้ใดหันเปิดน้ำเนาะสีดน้ำออกมาเพื่อระบายความฮ้อนอยู่ในเส้นทางนี้และก็ส่องมากับต่างอนามัยเส้นทางไปพร้อมเลย
1: ท่านบุญเลิศคุณทวงให้ฮู้เติมว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2006เป็นต้นมาซึ่งหน้าเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปาดทางเบตงถนนลานสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าใจสำเร็จห้อยส่วนห้อยภายในเดือนตุลานี้และเริ่มทดลองระบบอย่างพิธการเป็นเวลา30มื้อพร้อมมอบภาพโครงการในกลางเดือนพฤศจิกหน้านี
0: ้ต่อไปเส้นหานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดนมณีแผนกยุติธรรมแขวงอุดมไซสรุปเรื่องงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายขั้นแขวงระยะ3ปี2023หา2025พร้อมวางแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ที่แผนกยุติธรรมโดยการเข้าร่วมของท่านวงสวรรค์สัญญวงศ์รองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานยุติธรรมท่านนางวันศรีพวงมาลัยกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกยุติธรรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: กองประชุมได้สรุปผลการดำเนินเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายระยะ3ปี2023หา2025และพิจารณาห่างแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวางโดยสุ่มใส่การตีราคาผลสำเร็จซีให้เห็นข้อจำกัดข้อคงค้างและข้อเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อเพิ่มทวีประสิทธิผลเวียกงานในระยะต่อหน้ากองประชุมประธานได้เน้นหนักให้บรรดาพนักงานองค์การและสองกรมราชการปกสปกสเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานระยะ5ปี2026หา2030โดยซุ่มใส่6เนื้อในสำคัญคือเพิ่มทวีการนำพาเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายการจัดสรรงบประมาณสร้างแผนการตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายยกสูงคุณภาพการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลสรุปและถอดถอนบทเรียนเป็นประจำพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลาเพื่อสั่งรวมและรายงานต่อสายตั้งพนักยุติธรรมสืบต่อเหตุนาทีนำพาซี่นำสุขอยู่และติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายระยะ2026หา2030ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว
5: ้ไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อปุรนมณีแขวงสารวันจัดกล่องประชุมผู้บริหารการศึกษาลิกิลาทั่วแขวงประจำสงเฮียน2025-2026ที่สมุทรสงครามภายใต้การเป็นประธานของทานสุนีน้ำมะบัวลีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการลิกิลาแขวงมีห้องหัวหน้าแผนกห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ทานไพวันแสงอัมพันธ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันในผ่านบทสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาการศึกษาและกีฬาประจำสกเฮียน2025-2026ในสกเฮียนผ่านมามีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นการศึกษาก่อนวัยเฮียนมีทะเอียงที่ดีโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเทศบาลของแขวงอัตราการเข้าเฮียนของเด็ก5ปีในสกเฮียน2024-2025เท่ากับ 84% มาเป็น 86% ในสกเฮียน2025-2026ทั่วแขวงมีโรงเรียนอนุบาล95แห่งเพิ่มขึ้น1แห่งห้องเรียน460กว่าห้องมีนักเรียนทั้งหมด 19,000 กว่าคนนิ่ง 5,500 กว่าคนในนั้นโรงเรียนภาคเอกชน4แห่งจะต่างปฏิบัติอาหารเที่ยงในโรงเรียนได้ขยายโอกาสการเข้าถึงคุณภาพของการดูแลเด็กในสั่นการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเท่าเทียมอัตราเข้าเรียนไม่สุทธิขั้นป.1ปฏิบัติได้99กว่าส่วนร้อยในสกเรียน2024-2025อัตราประสันปฐมเท่ากับ7ส่วนร้อยในปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างโรงเรียนมัธยมจำนวน1สนองอุปกรณ์รับใส่การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยต่างๆออนวณิสรผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: ท้ายเดือนกันยาผ่านมาศูนย์กสิกรรมสะอาดกลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักกะหล่ำปีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ห้องการบ้านลักขาวตาแสงดอนซาเมืองท่าแตงแขวงเสกองมีทานบุญทรงลำมยศห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนบ้านลักขาวเข้าห่วม
6: ท่านนางฟ้องสุขสัญญาวงศ์วิชาการศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังให้ฮู้ว่าโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการร่วมมือด้านวิชาการระวางศูนย์พืชผักโลกอยู่ไต้หวันและศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่3แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์แขวงจำปาสักและแขวงเสกองเป้าหมายหลักของโครงการแม่นเพื่อทดสอบและส่งเสริมการนำใส่เทคนิคการผลิตพืชผักที่เป็นเม็ดต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับการผลิตตัวจริงลดผ่อนการนำใส่สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแน่ใส่ผลผลิตให้มีความปลอดภัยและมีผลผลิตสูงสามารถสร้างรายรับให้แก่ชาวสวนและลดผ่อนการนำเข้าผลผลิตจากภายนอกขณะเดียวกันทานบุญทรงลำมโยชน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้มีคำเห็นว่าการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นเวียกการหนึ่งที่เน้นใส่การผลิตกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมที่ดีซึ่งเป็นเวียกขั้นหนึ่งที่สำคัญและนอนอยู่ในนโยบายกสิกรรมสะอาดของรัฐบาลลาวเป็นเวียกขั้นที่ผักและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและหันไปตามทิศกสิกรรมสะอาดสีเขียวและเงินยงจารุณีมุงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีอยู่ห้องประชุมบริษัทพัฒนาชนบทเมืองคำเกิดจัดกล่องประชุมปรึกษาหารือแผนฝึกซ้อมอพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุมเคือนนากายของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองมีทานผาสุกจุ่มมาละวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคำเกิดประธานคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองทานพุทธกรหลวงโยธาหัวหน้าผู้บริหารแผนกความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
1: ในที่ประชุมท่านนางเห็นสมัยเพชรภูธรวิสาการความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทได้ขึ้นเสนอสภาพรวมและความเป็นมาของแผนฝึกซ้อมการอพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุ่มเขื่อนนากายบ้านพูนทองเมืองคำเกิดและขั้นตอนการแจ้งเตือนจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนนากายบ้านเป้าหมาย อยู่ลุ่มเขื่อนนากายและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมอพยพสุกเสริญตัวจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อปรึกษาหารือความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมและเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ตอนท้ายประธานกองประชุมก็ได้มีคำเห็นซีนำต่อกองประชุมเพื่อความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาและการกระเกี่ยมความพร้อมทุกด้านในการฝึกซ้อมครั้งนี้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไส
0: เมื่อบุรุษมณีที่ห้องห้ำห้องห้องว่าการแขวงศรีสมบูรณ์สหายมอนไซลาวมอทรงกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่18แขวงศรีสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้พบปะกับสหายทองวันธรรมวงศ์เลขาพักแขวงวันหน้าคณะจะตั้งแขวงศรีสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะ
7: โอกาสนี้สหายมอนไซลาวมัวซงได้แจ้งจุดประสงค์ของการลงมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ให้ทางคณะนำของแขวงได้รับทราบซึ่งการลงมาเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่างศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวสมาคมนักธุรกิจนุ่มลาวและมูลนิธิพัฒนาแขวงศรีสมบูรณ์ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมภายใต้หัวข้อสินไซอาสาร่วมใจพัฒนาแขวงศรีสมบูรณ์ครั้งที่1อยู่ที่เมืองอนุวงศ์ระหว่างวันที่9หาวันที่11กันยายนนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสหพันธ์กรรมบาลลาวครบรอบ70ปีการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีมูลค่าการช่วยเหลือรวมทั้งหมด900ล้านกว่ากีบเพื่อสนับสนุนเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขกีฬาและเวียกงานสาวนุ่มเยาวชนจากนั้นสหายทองวันธรรมวงศ์ได้กล่าวแสดงความขอบอกขอบใจและย้องยอซุ่มซื้ออย่างยิ่งมายังสหายมอนไซลาวมัวซงพร้อมด้วยคณะศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนป

0: กฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง21หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง27หา36องศาแข็งไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วน100อุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
2: วันที่1ตุลานี้ที่สนามบินสากลวัดไตนักกีฬาคนพิการหูหนวกทีมชาติลาว23คนนำโดยท่านรัฐไสอินทวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพาราและศิลปะศึกษาทั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซิงแซมอาเซียนแปซิฟิก2026ที่ประเทศมาเลเซียในโอกาสนี้ท่านนางจินดาพ้นเตซาผู้อำนวยการโรงเรียนสัพปัญญาทั้งเป็นรองประธานสหพันธ์ดอกปีไก่คนพิการแห่งชาติลาวมอบเงินสนับสนุนเกือบ10ล้านกีบงานแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกซิงแซมอาเซียนแปซิฟิกปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1หาที่10ตุลานี้ที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียลาวได้ส่งนักกีฬาคนพิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด3ประเภทกีฬาคือกีฬาแล่นลานกีฬาดอกปีไก่และกีฬาปิงปองรวมทั้งหมด23ท่านยิง9ท่าน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในระยะเดือนกันยาผ่านมาลายหับจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามเพิ่มขึ้น36ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปี2025นี่เป็นข้อมูลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามสีเห็นว่าในกองประชุมแถลงข่าวประจำเดือนกันยา2026ที่จัดขึ้นในวันที่30กันยาผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยท่านเลวันจุงผู้ต่างหน้ากลุ่มไปรษณีย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้รู้ว่าปัจจุบันจำนวนวิสาหกิจไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก40เป็น170แห่งปริมาณการส่งออกของไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก310ล้านใบเป็น5ตื้อกว่าใบการพัฒนานี้บ่เพียงแต่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตของตลาดเท่านั้นหากยังเปลี่ยนแปลงทางวิธีการจัดตั้งและการบริการอีกด้วย
1: องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยข้างใหญ่หลังจากพบว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความมั่นคงด้านอาหารการหับมือวิกฤตสภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพของโลกรายงาน State of the World for Lead ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ให้รู้ว่านับตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาโลกเฮาได้สูญเสียเนื้อที่ป่าไม้ไปแล้วหลายกว่า 3,000 ล้านเฮกตาร์และมีป่าไม้จำนวนหลงหลายที่ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมในระยะ20ปีผ่านมาหลายประเทศได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าหลายกว่า 6,250 ล้านเฮกตาร์แต่ในความเป็นจริงแล้วฟื้นฟูได้เพียงแต่1ใน5ของเป้าหมายเท่านั้นท่านคูดงยูผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การ FAO ได้

0: นินย้ำว่าการฟื้นฟูป่าไม้บ่แม่นเพียงแต่เป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการลงทุนในลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารดังนั้นฟาวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกยกระดับการฟื้นฟูป่าเป็นวาระสำคัญระดับชาติก่อนที่ทุกอย่างจะหุนแฮงกว่าปัจจุบัน
1: วิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรายงานว่าคณะกรรมการสหภาพเอรอปได้เสนอแผนการที่ควบคุมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความมั่นคงอยู่ชายแดนด้านนอกของสหภาพเอรอปโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ค้นเข่าเมืองผิดกฎหมายอย่างขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอิงตามแผนการดังกล่าวสหภาพเอรอปจะดำเนิน5มาตรการคือเพิ่มทวีการร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองและการควบคุมชายแดนปรับปรุงกลไกติดตามกฎกาและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าลึบล่างเครือข่ายการฆ่ามนุษย์และการลักลอบขนส่งคนและเพิ่มทวีการส่งผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับคืนประเทศในท้ายเดือนกรกฎาคมปีนี้ผู้ยกย้ายผิดกฎหมายจำนวนหลงหลายจากประเทศมาร็อกได้ลังไหลกับเข้านครเซลตาประเทศแอสปายเฮ็ดให้แอสปายเกิดวิกฤตการขนยกย้ายอยู่เขตชายแดนที่5แห่งที่สุดในซุ้มปีมอมอมานี
0: ่ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันมุกอัมทอนและสมภวันมาวงไซอ่าน
2: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหอมใจน้ำใสเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินอ้อมมานำเสนอให้กับท่านได้รับรู้และเข้าใจถึงเรื่องงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐและมาพบกันในมื้อนี้ก็ตรงกับวันเสาร์วันที่3ตุลาปี2026แฮม7คำเดือน10ลาวปีพุทธศักราช2569เซนเคยท่านผู้ฟังและในอาทิตย์นี้เราก็จะมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเฮาได้มีทั้งหมดอยู่5หัวข้อข่าวลักๆด้วยกันข่าวที่1ก็แม่นคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีงานมหากรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2026ข่าวที่2ทางห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเปิดโตการเสื่อมระบบสำหรับ ECNY ลาวจีนและข่าวที่3ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลข่าวที่4กองประชุมเผยแพร่เรื่องงานกาแดงและปลุกระดมรับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีและข่าวสุดท้ายข่าวที่5ธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศอยู่เมืองปากกระดิ่งและนี่ก็แม่นหาหัวข้อข่าวที่เฮาจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้แต่ก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อข่าวกันนั้นเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ้ร่วมกันในระยะต่อไปของรายการ
6: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสร้างสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโซกแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโซกพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงท่านเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไส้เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไส้บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTokของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
7: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
8: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะก็แมนการตัวเหยื่อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่าน
9: กำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
5: เจ้าที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฟังมาต้นและนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับเข้ามาในระยะนี้เราจะมาสืบต่อในการนำเสนอเนื้อในของแต่ละหัวข้อข่าวที่เราได้นำเสนอไปในเบื้องต้นสำหรับข่าวที่1คณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2016ในวันที่15กันยายนปี2016ที่หอประชุมแห่งศาสตร์ท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2016ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานลาวอีคอมเมิร์ซประจำปี2016ภายใต้หัวข้อ Connecting Business to the Digital Future โดยท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าบรรดาห้องรัฐมนตรีภาคธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นบัตรกล่าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ลาวสามารถปรับตัวแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแน่ใส่เสริมยุ่งภาครัฐผู้ประกอบการและระบบนิเวศดิจิทัลเข้าหากันในงานครั้งนี้บ่ได้เพียงแต่การวางแสดงสินค้าออนไลน์ทั่วไปแต่เป็นเวทียุทธศาสตร์ที่ห่วมห่วมเอาทุกองค์ประกอบของระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรบ่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีระบบการสำรองเงินการตลาดการขนส่งและแพลตฟอร์มต่างๆมาไว้ในสถานที่เดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายและปูทางไปสู่การร่วมมือแบบหอบด่านผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับกิจกรรมที่หลากหลายและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์หลายอย่างโดยมีเวทีสนทนาที่เต่าโฮมเอาวิทยากรสั่นนำมาแบ่งปันวิสัยทัศน์พร้อมด้วยการจัดเวิร์กช็อปสำหรับการเฮียนหู้แบบลงเลิกภาคปฏิบัติและโซนวางแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการจัดสรรพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจซึ่งเปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการได้พบปะจับคู่ร่วมมือทางธุรกิจค้นหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆไปแก้ไขปัญหาต้นทุนและการร่วมกันยกระดับมาตรฐานวงการการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของลาวให้เติบใหญ่อย่างมั่นคงและนี่ก็เป็นข่าวที่1ก็คือคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีงานมหกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2016นั่นเองท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่2ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมโดยคณะเข้าร่วมพิธีเปิดโตการเสื่อมระบบสำหรับECNY ลาวจีนในวันที่18กันยายนปี2016ในกองประชุมการร่วมมือและการพัฒนาด้านการเงินจีนอาเซียนประจำปี2016ที่นครนันนิงเขตปกครองตนเองกวางซีสปจีนได้จัดพิธีเปิดโตการเสื่อมระบบสำหรับลาวกับเงินดิจิทัลหยวนสำหรับภาคประชาชนการริเริ่มทดลองการโอนเงินภาคธุรกิจและการลงทุนผ่านระบบ CBETS หรือ Cross Border ECNY Transfer System ระหว่างลาวจีนขึ้นในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติเข้าร่วมโดยท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและท่านลู่เหลียนห้องผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนพร้อมด้วยผู้แทนขั้นสูงจากภาครัฐและสถาบันการเงินของทั้ง2ประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีได้มีการลงนามสัญญาระหว่าง DCI หรือ Digital Center Institute และ LabNet เพื่อเสื่อมต่อระบบการสำหรับข้ามแดนด้วย ECNY สำหรับภาคประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานทั้งสองฝ่ายสามารถสำหรับสินค้าและบริการผ่านอย่างสะดวกและปลอดภัยซึ่งระยะทำอิดจะแม่นจีนสามารถสำหรับลาว QR ด้วยECNY Wallet ได้ก่อนนอกจากนี้ยังได้มีการริเริ่มทดลองการโอนเงินภาคธุรกิจและการลงทุนผ่านระบบ CBETS ระหว่างลาวจีนโดยจะเริ่มทดลองกับบางบริษัทจีนที่มาลงทุนในสปป.ลาวซึ่งการทดลองดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศที่เป็นเทคโนโลยีใหม่และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการโอนข้ามแดนทั่วไปผ่านมาเพิ่มความสามารถในการติดตามธุรกรรมความโปร่งใสและรับประกันการลงทุนหรือนำใส่แรงทุนให้ถูกเป้าหมายพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ถือเป็นหมากผลอันสำคัญของการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและธนาคารประชาชนจีนในการพัฒนาระบบการสำหรับข้ามแดนแบบดิจิทัลและจะประกอบส่วนสำคัญ เขาในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างลาวจีนพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการร่วมมือด้านการเงินจีนอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนี่ก็แม่นข่าวทานห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมพิธีเปิดโตการเสริมระบบสำหรับ ECNY ลาวจีนนั่นเองท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่3ท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวตอนรับคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลในวันที่23กันยาปี2016ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสุริศักดิ์ท่อมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการได้ให้เกียรติตอนรับการเข้าเยี่ยมยามคำนับของท่านซอกฮยุนเสี่ยวซ่านด้านเศรษฐกิจอาวุโสของกรมอาเซียนแปซิฟิกในนามหัวหน้าคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลหรือ International Monetary Fund หรือ IMFและคณะจากของการผู้ตั้งหน้าจากกองทุนการเงินสากลประจำสปป.ลาวการเข้าเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นเพื่อรายงานจุดประสงค์และแผนการมาเฮ็ดเวียกเพื่อติดตามการประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวประจำปี2016ซึ่งคณะประเมินมีวาระการเคลื่อนไหวเวียกงานและลงเลิกเฮ็ดเวียกวิชาการร่วมกับธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดากระทรวงและแขนงการเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของสปป.ลาวทั้งเข้าเยี่ยมคำนับคณะนำขันสูงของสปป.ลาวโดยแผนการมาประเมินเศรษฐกิจมหาภาคเริ่มแต่วันที่23หา30กันยาปี2016ในเวลาการพบปะครั้งนี้ท่านห้องผู้ว่าการได้แสดงความต้อนรับคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของ IMF อย่างอบอุ่นและแสดงความขอบใจต่อ IMFที่ได้ให้การช่วยเหลือธนาคารแห่งสปป.ลาวโดยดีตลอดมาซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็มีความยินดีให้กับการสนับสนุนอย่างเต็มส่วนในการร่วมมือกับคณะประเมินเพื่อเฮ็ดให้การมาเฮ็ดเวียกร่วมกันในครั้งนี้สามารถบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้และนี่ก็เป็นข่าวท่านห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับคณะประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวจากกองทุนการเงินสากลนั่นเองท่านผู้ฟังและนั่นก็เป็นการนำเสนอ3ข้อข่าวซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการห่มห่วมกันเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมตลอดระยะอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองท่านผู้ฟังและยังอีก2ข้อข่าวที่ว่าเฮายังบ่ทันได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันแต่ว่าเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาโอ่ร่วมกันในระยะสุดท้ายของรายการ

ที่ท่านรับฟังไปแล้วนั่นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะยังคงสืบต่อในการนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นเก่าเช่นเคยท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่4กองประสุมเผยแพร่เวียงงานกาแดงและปุกระดมรับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่7ตุลาคมปี1968หาวันที่7ตุลาคมปี2026ในวันที่24กันยาปี2026สาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงร่วมกับองค์การกาแดงแขวงเสียงขวงได้จัดกองประชุมเผยแพร่เวียงงานกาแดงและปลุกระดมรับบริจาคเลือดซึ่งให้เกียรติเขาร่วมของท่านใจเพชรพิมพ์วงศาหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงเสียงขวงมีท่านจิตกรจิตพงษ์ห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงมีคณะสาขาคณะแผนกบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินภายในแขวงเสียงขวงเข้าร่วมหลายกว่า60ท่านในพิธีทานจิตกรจิตพงษ์ห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงได้ให้เกียรติมีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมการจัดกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเลือดและรับบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพร้อมทั้งเป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีวันที่7ตุลาคมปี1968หาวันที่7ตุลาคมปี2026ที่จะมาถึงนี้ให้เป็นขบวนการฟดฟื้นพร้อมนี้ก็ได้ซุกยู่ให้พนักงานและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมเป็นเจ้าการร่วมแรงร่วมใจกันในการบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยน้ำใจมนุษยธรรมและการเสียสละอันสูงส่งหลังจากนั้นท่านใจเพชรพิมพ์วงศาหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงเสียงขวงและคณะก็ได้ขึ้นนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการให้บริจาคเลือดการกาเกียมความพร้อมมาตรฐานเงื่อนไขของผู้ที่จะสามารถให้บริจาคเลือดได้พร้อมนี้ก็เหียงห้องมายังบรรดาสมาชิกพรรคพนักงานสาวหนุ่มวัยหนุ่มจงเสิร์ชสู้บทบาทในการส่งเสริมการบริจาคเลือดแบบปลอดภัยเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบต่อบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทั้งเป็นผู้ปลุกระดมขนขวายคนอื่นให้มาเข้าร่วมบริจาคเลือดให้หลายขึ้นหลังจากสำเร็จกองประชุมดังกล่าวก็ได้มีกิจกรรมบริจาคเลือดโดยมีผู้บริจาคเลือดทั้งหมด12ท่านเป็นจำนวน12ถุงและนี่ก็แม่นข่าวกองประชุมเผยแพร่เวียงงานกาแดงและปลุกระดมรับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวครบรอบ58ปีท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศอยู่เมืองปากกระดิ่งในวันที่24กันยาปี2006ที่ห้องประชุมกลุ่มเศรษฐกิจเมืองปากกระดิ่งแขวงบวรคำไส้ได้จัดกองประชุมเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศโดยการเป็นประธานของท่านพนาวันจุมมณีราชห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคกลางแขวงสวรรณเขตและเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านแก้ววงทองกมแสงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากกระดิ่งมีคณะประจำพรรคเมืองกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องหัวหน้าองค์การในบ้านและคณะกรรมการปกครองตาแสงพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องขันเมืองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวผู้เข้าร่วมแม่นได้รับฟังการเผยแพร่กฎหมายว่าโดยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศฉบับปรับปรุงเลขที่ 15/สปส.ลงวันที่7กรกฎาคมปี2022ขอตกลงเลขที่ 1026/ทล.ลงวันที่28ธันวาคมปี2022ว่าโดยการบริการแลกเปลี่ยนเงินตาจุดประสงค์ของการเผยแพร่กฎหมายดังกล่าวก็เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการจราจรเงินตาการค้าการบริการการลงทุนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสร้างความเข้มแข็งฐานะการสำระกับต่างประเทศและคลังสำรองเงินตาต่างประเทศแน่ใจยุคสูงคุณค่าและรักษาเสถียรภาพของเงินตาแห่งชาติเปิดกว้างกันพัวพันหัวมือเศรษฐกิจกับต่างประเทศและประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแน่ใจรักษาเสถียรภาพเงินตาแห่งชาติและยุคสูงคุณค่าเงินกีบของสปป.ลาวให้สูงขึ้นและนี่ก็เป็นข่าวธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่กฎหมายว่าโดยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศอยู่เมืองปากกระดิ่งเจ้าและนั่นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมบอกว่าจะเป็นสาขาภาคต่างๆที่ว่าเพิ่นก็ได้มีการเคลื่อนไหวเวียงงานต่างๆซึ่งว่าเฮาก็ได้มีการร่วมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันแต่ว่าน่าเสียดายท่านผู้ฟังมาฮอดนี้ระยะเวลารายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้ว
ซึ่งว่าก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจนําทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la ช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok bol_channel ช่องทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ซึ่งในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของพวกเฮาหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวียงงานของแขนงธนาคารของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797มาฮอนนี้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

0: just do it again
1: สบายดีมีรายการนํามีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกับ King Minder ครับหน้าที่ดําเนินรายการเริ่มเต้น 1:00 ฮอต 2:00 เอาเป็นว่า 13:00 ทุกมื้อพอเข้ามาพบมาพอกันกะ103แน่บางคนก็ทูนอินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเขาแบบว่าสมองเต็มๆมากเพลงแบบได้ก็สามารถซื้อซ่านกันได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ส่งทางนี้เป็นส่งทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะ021-224173มาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเรานอกจากรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

ก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์แล้วก็อิหร่านแล้วก็บราซิลนักฮ้องทรงสามคนมาฮ้องรวมกันบอกว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิตาและก็เยชอตของเพลงนี้อับบิลี่หมายถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจไม่รายการมันก็จะเป็นเวอร์ชันเฟรนช์ภาษาฝรั่งนะกินไม่ก็ได้แต่ชื่อแต้มปอยโดนระบอเพลงนี้ก็ปอยตั้งแต่ส่งพันเสาร์4เดือน6ส่งพันเสาร์4ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนๆกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซ่ามาสั้นหาดผ่านไลน์ทรงถางจะติดตามผ่าน Colorful Music ทุกมื้อได้ที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเราให้มาเว้ามาว่าผ่านทรงถางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจ

0: สลองเหลาทะลุคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ระบบจะเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจ้งยังบ่แจกตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีดังนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละหอยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ก็ผ่านกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้มีรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักของคันทรีของหวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ของเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังว่าก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไล่คนทำประทานอาหารกระยานว่าจะนอนป่าทีมงานเอาเพลงคึกขึ้นมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรแล้วคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเรามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเฮาจ่ายลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่า4เดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ถอนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายลงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีลี่จนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แทมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบว่าฮอตไหวน้องปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมลั่งกันไปพุ่นได้

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละข่มตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลือแลก data ได้เด้อเซนว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มื้อรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มื้อรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มื้อรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service ลือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเฮาออกมาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเฮาใช้เวลาเฮาโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเฮาสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น data แต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาแบบว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีหลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music the best radio in town
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data

0: 70กิกะไบต์เพิ่มนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจซัมเมอร์ซิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful MusicEnjoy
3: เอ้อนี่ตุ๋น
4: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสั่ง

0: ก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรคมนอกกิ่งไม้กับปอให้รายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดเฉพาะนครลุ่มเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบอร์ตื้มเงินว่าซั่นซะบริการเบอร์ตื้มเงินแล้วพวกเฮามีซองแพ็คเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็คเกจแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนใช้นํากัน3เบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมไปปลายทางเปิดใช้ IR แล้วมีเป็นแพ็คเกจคงจะทราบกันไปรายการมองว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่โกลของลิซ่าห้องรวมกับนักร้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลยTaking all that our hearts can hold.
1: Guess I'm.

0: Yes, goals, goals, goals, goals.
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals,
0: goals, goals,
1: goals. แปลบ้านเฮาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบ้านมุ้งเปาไปอยู่แถวนั้นน่ะมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าฮ้องงอมกันกับแอนนิต้าและก็ยังมีเรม่าห้องเพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาใจมีรายการแม่นบอขอบใจด้วยที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน021224173มาขอบใจเราโทรละคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH ตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานก็35เมกนะความไว 165,000 กิกต่อเดือนมีรายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 60 180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไวแบบฟ้าแมปหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยก็ใช้แบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มหุบแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไวได้ตามใจกับเราโทรคมนั่นถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี่ยวตัดสินใจสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับลาวโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิกใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกอ่ะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องหมายดาววอลตึมบ้าน1กดดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง 15,000 กิกเท่านั้นได้รหัสเป็นเล็ก1แล้วยังมีบริการ3มื้อรหัสแพ็กเกจตัวนี้เล็ก3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสเป็นเล็ก7ราคานั้นแม่น 70,000 แต่ดังที่พวกเราสมัครนั่นล่ะกันท่าว่าเล็ก1ก็ใช้ได้1มื้อเลข3ก็ใช้ได้3มื้อเลข7ก็ใช้ได้อาทิตย์1สินะเอาชื่อรหัสแล้วเนาะเลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครสมัครได้ทางเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เฮาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องหมายดาวทรง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กิฟต์เดี๋ยวนี้ 15,000 กิฟต์บางเทื่อไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เราสามารถติดต่อกันได้เมื่อมือถือว่าคุ้ม

สำหรับแพ็กเกจ NET สุดคุ้มไซแพ็กเกจ NET ซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสแม่นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสแม่นเลข2เด้อซัพพอร์ตเบอร์ NETนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3 strong, วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นซัพพอร์ต 10,000 นะเลข1นั้นซัพพอร์ต 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าท้องเพลงนี้ไว้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationมีความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะห้องอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักเนาะถ้าหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซ์ซับกันไปขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยากจะได้ข้อมูลอีกเตือนพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมเพราะว่าเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือบัตรดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย data และข้อมูลต่างๆสินะ
1: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสวันท่องเที่ยวโลกประจำปี2026นี้ภายใต้หัวข้อวาระการพัฒนาดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้แสดงความขอบใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้พร้อมกันเอาใจใส่ห่วมแหงห่วมใจในการพัฒนาและสูงยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราในยุคดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางการค้นหาจุดหมายปลายทางและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศท่านังสวนสวรรค์วิญญาเกตได้เรียกร้องให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจส่วนในแขนงการท่องเที่ยวจงพร้อมกันนำใช้ระบบดิจิตอลและ AIเพื่อสร้างอนาคตการท่องเที่ยวที่สลาดสร้างสรรค์เยินยงและทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนำใช้เทคโนโลยีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้โลกได้รู้จักหลายขึ้นกว่าเก่าและพร้อมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศลาวด้วยหอยยิ้มความจริงใจในวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของชาติลาวจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
0: วองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงท้ายเดือนกันยาผ่านมานี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐตินิดัดและโตบาโกโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวโดยท่านทองผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐตินิดัดและโตบาโกแมนทานเนพาสันเอกอัครราชทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งสาธารณรัฐตินิดัดและโตบาโกประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายสาธารณรัฐตินิดัดและโตบาโกได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในวันที่31สิงหาคมปี1962มีนครหลวงชื่อว่าปอกเดสปายมีระบบการเมืองปกครองแบบระบบประธานาธิบดีก่อนปี1976แม่นเจ้าชีวิตอังกฤษเป็นประมุขรัฐต่างหน้าโดยผู้สำเร็จราชการโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทุกๆ5ปีตินิดัดและโตบาโกตั้งอยู่เขตแคริบเบียนฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับตอนเหนือของเวเนซุเอลาและบ่มีไซเดนทางบกติดกับประเทศใดมีเนื้อที่ทั้งหมด5,131 กิโลตัมเมตรมีประชากรประมาณ 1,510,000 กว่าคนภาษาทางการแมนภาษาอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินโดราตินิดัดและโตบาโกรายได้เฉลี่ยต่อ6คนต่อปีประมาณ 19,611 ดอลลาร์ทายแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญตินิดัดถูกจัดอยู่ในอันดับที่42ของประเทศที่ผลิตกากธรรมชาติหลายใหญ่ของโลกและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแคริบเบียนทางยังถูกจัดอยู่ในอันดับที่52ของผู้ผลิตน้ำมันหลายใหญ่ของโลกและเป็นอันดับที่2อยู่ในภาคพื้นแคริบเบียนทัดจากประเทศกุยานการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มสีมังและอื่นๆโอกาสเดียวกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการร่วมมือในด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทางการสนับสนุนเชิงกันและกันในเวทีสากลโดยเฉพาะแม้ในขอบสหประชาชาติฉะนั้นการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตนี้ เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปัจจุบันนี้เฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น155ประเทศในทั่วโลกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ดาน้อยู่เป็นตุสตุจวนถั่วซาเกใจลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเวียงจันเต้เฉยจ้าเกมัวว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาว
3: นอกันยังจงดอกเป็ดสลึกสตูดาน้อยู่เป็นตุสตุจวนถั่วซาเกใจลิช่อชาติต่างยอดเราตัวจังเวียงจันเต้เฉยจ้าเกมัวว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมัวชาติต่างยอดเรานุ่งวันสุขกิหัวจัว AM จะจออ้อมิกะเฮิร์สเท่ากับออชินดาจอดอกกอเปชีต่อนุ่นเจเทียบไปมดชาเตอร์ยอดจอนุ่นวันเสาร์กิหัวจัว FM อีปัวเปจุดเซียมิกะเฮิร์สรู้ชื่อหักเท่ากับจิชิมูจิจอดอกกอจิชินดา

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิศซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากตู่สอนตู่บ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในเวลาบ่ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีบางท่านอาจจะเป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เรียกงานอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือว่าพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่ประวัติท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดพักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่ก็สามารถให้เฮ็ดเวียกให้งานไปนำและการพักผ่อนไปนำหาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ได้บทวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวถนนหนทางมีการปรับปรุงปรับแปลงให้สายการได้เป็นปกติหลายเส้นหลายสายและการมีการนำเข้ายวดยานพาหนะจำนวนหลายเส้นกันแต่ว่าตัวเลขของอุบัติเหตุที่มีการนำเสนอในระยะผ่านมาในการเป็นตาตกใจโบแพ้กันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นประเทศลาวเฮานี่นั่นถือว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามถนนหนทางนี้เกือบ 1,000 รายต่อปีเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงหลายอุบัติเหตุตามทางหลวงในประเทศลาวเฮาค่าสูญเสียสูงถึง175ล้านดอลลาร์ต่อปีและก็เสียชีวิตประมาณ900ถึง 1,000 คนต่อปีปัญหาอุบัติเหตุทางหลวงนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศลาวเฮาในปัจจุบันโดยในแต่ละปีนั้นมีประชาชนที่ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุประมาณ900ถึง 1,000 คนและก็สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมประมาณ175ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยที่ตัวเลขดังกล่าวนี้นั้นถูกยกขึ้นมารายงานอยู่ในกองประชุมคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยวางบดลมานี้ระบุว่า80ส่วนร้อยกระทบต่อสาวนุ่มหรือว่าคนวัยที่เป็นผู้ใช้แรงงานสิ่งหนึ่งที่กังวลก็คือข้อมูลดังกล่าวนี้นั้นระบุว่าประมาณ80ส่วนร้อยของผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มสาวนุ่มและก็นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนวัยแรงงานกลุ่มที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและก็กำลังสำคัญของเศรษฐกิจธนาคารโลกเคยระบุว่าสำหรับประเทศลาวเฮานั้นอุบัติเหตุทางถนนถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กอายุตั้งแต่5ถึง14ปีและก็เป็นสาเหตุอันดับที่2รองลงมาก็คือการเสียชีวิตของกลุ่มอายุระหว่าง15หา49ปีตามข้อมูลที่อ้างอิงนำมากล่าวนอกจากนี้ก็มีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ175ล้านดอลลาร์ต่อปีอันนี้แม่นการประเมินผลเสียหายทางเศรษฐ

แสงโดยที่บ่รับประกันด้านความปลอดภัยบ่ปล่อยสิทธิ์ทางสภาพเทคนิคของพาหนะบ่ได้มาตรฐานบ่มีการปฏิบัติกฎจราจรที่ถูกต้องข้อมูลล่าสุดจากกลุ่มตำรวจจราจรเพิ่นยังระบุว่าเฉพาะในระยะว่างบ่ด่วนที่ผ่านมานี้ในทั่วประเทศนั้นถือว่าเกิดอุบัติเหตุถึง300กว่าครั้งบาดเจ็บถึง550คนและก็มีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่งและสถิติระยะเวลาการเกิดอุบัติเหตุที่พบหลายที่สุดก็แม่นระยะเวลาตั้งแต่17โมงจนถึง24โมงอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในประเทศลาวเฮาเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันและก็ขอให้พากันใช้การขับขี่ยานพาหนะตามท้องถนนนี้ด้วยความระมัดระวังมีสติอยู่เสมอบ่ประมาทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไปผ่อนคลายอารมณ์กันก่อนท่านผู้ฟังครับฟังเสียงเพลงม่วนๆแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยาไม่กินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: เขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบ่แม่นมันตะลิ่งอยู่หนทางพุ่นว่าหาเฮือ
1: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี่เนาะเป็นหยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิติดๆนอนลูกเอ้ยจังได๋เนาะบอกบ่เห็นมันอยู่หนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บอกวันป้าปล่อยลูกเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: านใส
1: ใจบ่วังเฮ็ดสร้างหากินกับบ่คองใจบ่ใส่ทกคองตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำในยามบ่ายบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งใดก็แล้วแต่สามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำได้บางท่านอาจจะกำลังคมคมเงยๆเฮ็ดการเกษตรกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์สร้างผลผลิตอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าท่านที่กำลังขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางหลากหลายอาชีพหลากหลายสังคมแตกต่างกันไปแต่ว่าหนึ่งที่คือกันก็คือจิตใจและก็รสนิยมในการรับฟังเสียงเพลงจากรายการวิทยุได้รับความรู้แล้วได้ความเพลิดเพลินไปพร้อมกันก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้สรรพสิ่งต่างๆในโลกล้วนแล้วแต่ผันเปลี่ยนบ่อยู่คงที่บ่มีหยังถาวรมั่นคงท่านผู้ฟังภูเขาใหญ่ก็สามารถที่จะเจือนพังทลายลงได้น้ำในมหาสมุทรก็สามารถที่จะเหือดแห้งลงได้คือกันกับความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของคนเฮาบ่มีวันที่จะทุกข์ไปเสมอมีมือหมดลงได้เช่นกันชีวิตบ่ได้มีแต่มืดมนเพียงอย่างเดียวเพราะว่าระยะเวลานึงถ้าว่ามืดลงสิ่งที่เกิดขึ้นในต่อหน้าก็เป็นเพียงแต่ระยะเวลาของการเดินทางบ่แม่นภาพทั้งหมดของชีวิตในมือที่ฝนตกอาจจะเฮ็ดให้รู้สึกเมื่อยท้อแท้หรือว่าแนมบางอย่างก็คัดขวงหูขวงตาแต่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นก็เพียงแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนระยะเวลานึงของชีวิตเท่านั้นบางเทื่อเฮาก็บ่จำเป็นที่จะต้องเฮ็ดให้ทุกๆอย่างดีขึ้นได้พร้อมกันแต่ว่าเฮายอมรับในมือที่มันมีภาระหนักมีปัญหาหลายพาตัวเฮาเองผ่านไปให้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วส่วนระยะเวลาที่ทุกข์ยากลำบากมันก็บ่ได้มีหน้าที่พิสูจน์ว่าตัวเฮาอ่อนแอแต่ว่ามันกำลังสอนกำลังให้บทเรียนว่าในมือที่มีความผิดหวังมือต่อไปก็ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่บางเทื่อความหวังก็บ่ได้หมายถึงการเห็นแสงสว่างในทันทีแต่ว่าอาจจะหมายถึงการอยู่เงียบถึงว่ามื้อนี้สิมืดปานใดแต่ว่าก็บ่ได้มืดตลอดไปมื้อที่มันจะแจ้งสว่างออกก็ยังมีอยู่ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศไปประวัติม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นแล้วจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปลีกอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
1: โอ้ยลูกไผนอกบาดนี้เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกบ่แม่นมันลีกหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บอกวันป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

พิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขหับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: ียวแข็ง
1: คันว่าใจประสงค์กลางดงกวบานคันว่าใจขี้คานกลางบานกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังคู่กันกับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความสดชื่นให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายเบิกบานม่วนซึ่งกับเสียงเพลงม่วนๆและกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และรายการของพวกเราก็ดำเนินมาจนถึงท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลายังเหลืออยู่บ่ทันหลายจะให้ทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปได้เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเน้นหนักให้คณะพรรคคณะนำจะตั้งศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนเป็นเจ้าการนำพาศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมซึมกำเนนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งในโอกาสในเกียรติอุดมโตกองประชุมใหญ่ผู้แทนคณะพรรคและคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคครั้งที่10จัดขึ้นเมื่อบนดอนมณีที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครเวียงจันทน์พลเอกวิไลลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเน้นหนักว่าต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองเป็นเจ้าการนำพาศึกษาหมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมซึมกำเนนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ก็คือบรรดามติของศูนย์กลางพรรคให้เลิกซึ่งยึดมั่นทัศนะพื้นฐานของพรรคเกี่ยวกับสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ด้านจินตนาการยกระดับคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีของพรรคเฮ็ดให้ทันเทวการนำขันยุทธศาสตร์พนักงานลักแรงแต่ละขั้นได้รับการประกอบความรู้ลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไกลซ้อนพบวิหารบทเรียนของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อสร้างพื้นฐานทฤษฎีและทักษะในการวิเคราะห์ใจแยกปัญหาใหม่ๆที่เล็งทวงให้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องในแต่ละระยะพลเอกวิไลลาคำฟองเน้นนักเติมว่าคณะพรรคคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ต้องสืบต่อพรมทวีเวกงานก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นไปเคียงคู่กับการปฏิบัติหน้าที่การเมืองก็คือสิทธิ์หน้าที่ของคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคติดตามสุกยู่คณะพรรคกระทรวงองค์การนครหลวงและบรรดาแขวงเพื่อยกสูงความรับผิดชอบถือสำคัญการก่อสร้างพรรคปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นโดยยึดมั่นและปฏิบัติอย่างถูกต้องเข้มงวดตามศีลการและสามผิดนำในการก่อสร้างและปรับปรุงพรรคคุ้มครองติดราคาคุณภาพการจะตั้งพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติปฏิบัติการย่องยอสมาชิกพรรคผู้ที่ดีเด่นดำเนินมาตรการทางด้านวินัยผู้ละเมิดกฎระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นในทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: น้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วซอเกจัยลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาว
3: นอกันยังจงดอกเป็ดสลึงสตูดังน้อยู่เป็นตัวสต้องจวนถั่วซอเกจัยลิช่อชาต่างยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมัวชาต่างยอดเรานุวันสุขรีวัวจัวเอเอ็มเจ้าเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สเถาเกาะอ้อชินดาจอดเกาะเปชีต่อนุ่นเจเทียบไปมัวชาเต๋อยอดเต๋านุ่นวันเสาร์รีวัวจัวเอฟเอ็มอีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สรู้ชื่อหางเถาเกาะจิชิมูจิจอดเกาะจิชิ

สต้องจัวรงเชียใส่ต่อในส่วนเรื่องส่วนตูหลอกงน้องฟ้าเกจลิชอกูปากูหลอยวิไลจันอวตูหลอเชเจถะยอดจงหูหนออีจงลงส่วนตูลูกหอบเพียนตักเป้นตูสต้องจัวย้อนถั่วจอฟ้าเกจลิชอยอดเฉยกอบเป้ชะเดอเป้าจอเกจลิชอเราเป็นลูกติดเฉยกูเต่าจีเต่าจ้าเกจลิชอกูย่อมัวยอดจอลีอ้อปวดจ้าเลยเดี๋ยวสิเป้จงเนี่ยจงจีเสดออีเชียกูจังจีตองกาเชียเทียจีตองเป้าจอเกจลิชอวัวย่อม่วนเต่าจ้าแล้วจีตองเป้าจอย่อลีเป้นตัวสต้องจัวหายจ้าฟ้าเกจลิชอเนาะนออวตูรอเชาเจลอนเดย์ลอนทัวเตอเกจลิชอเกาะเสดอเป้าเทียนกาเชียเสาะเกาะเจ้ามูชีเอเกาะเต่าใจเจียนจีจงยอลีทอเจอเสดอหลอกก้มลงเป้วเกยอดตรงลุชิฮะนออีจมลงเสดอยอดตรงนู้นออยู่หลอมั่วหลู่เป้าจอเกยไซจาจอจื้อจั่วนอชิยอกันเนี่ยนอเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติวยอหนึ่งยอมั่วหลอเชชัยยอดตรงตะชินอวยอเป้ยอมั่วเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเราที่เก่าหลอยอสุขที่เก่าเทียสภาประชาชนขันแข่งอวยอกี้สังยอดเจ้าสุทิจีอวยอเจอลีเฮาจากเกจลิชอนเตอเท่าชื่อฝึกจากเกชาเตอร์จากเกไซจาจอจือจ้วนเตอสุทิเก่าและยอสมาชิกสภาแห่งชาติสุทิเก่าเทียสภาประชาชนกี้สังยอดเจ้าสุทิจีจันเตอเลขที่เปอีอีกีนุติอีลูกก่อหลินดูชงออเซียนังกอจีเตาชาเตอม้วนนู้วันอาทิตย์อวยอนุตินังกออลูออหลินดูชงออเซียนังกอเจ้านออวนนู้ไซจาจอจือจัวลาชิยอนู้อวมูเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่เก่าเทียสภาประชาชนกี้สังสุดที่จีนู้นอยออีนู้อวเปชเดอตัวมอดนุ่งยงจีลีเกาหยีชงเยมูอวจีใจจ่อไฮเตียยอป้อนเนี่ยลอยยอดจีนั่งยอมงยอมบล้อยอปุถุตัวนั่งอวนยวนจังดักหัวเทียจีนจังดักหัวรัจีหลอปวดลังมวดใจยมูไซจาจอลีเฮาจ่อเกจลิช่ออวเตาตังเจอวยาเป้ยมูไซจาตัวหลอตัวลอนเดเฉอเหล่าอวตุปอปัวเป้จ่อใจเราปอบัวเป้เตเจนจีดักเป้จอเนียจีกิตินังจาชะดาฮอตัวจีจอใจเกาะมูไซจาจอจือจัวยอตุนังอัวจีสือปัวลาชิยาเป็นบ้าเสียจิตตุนังอัวเต่าเจ้าเชิดเสียจิตปล้องตูเต่าเสียจิตจีปูมั่วใจมูไซจาเทียตุนังอัวเต่าเจ้าเฉตเต๋อวยอจีปูมูไซจาเจอลีจอเกจลิช่อลอยยอดลึกจาระเบียบการยอลินจอกันจงมูไซจาตัวอยู่เปาะจงลอยยอดตัวอยู่ซาไฮเตียนยอหล่อมูเดอเตาเตตะมังเทียหล่อปอปัวเตาเนียซิกตินึงจาเตเจียนชาเจียนจีโอยอดยอดจงนุตินังก็อ้อลูอ้อลินดูชงออเซียนังก็เจ้าหนออีจงลงส่วนเรื่องส่วนตูเกไซจาจอจื้อจั่วลอชิยอหายลอลูลาวไฮเตียการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเทียจอตูปังเริงเฮาสภาประชาชนกี้สังยออีจอฮอลือจังจังจอไปจอเนียซีคือตีนึงจาชะเดอยอตอมอเชียไซเกาะเตาตูวะมั่วเกจันเจเกาะเตาตูตีนึงจงเตามาตรฐานเอเทียลียอลอนเดเตาลุลุฮาวลืออวเปชเดอเตามั่วเตาเนื้อเล่ยอดเตาเฮาจ้าเกจลิช่อหายจ้อเกไซจาจอจือจัวเฮาสภาแห่งชาติเทียสภาประชาชนรัชยอกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเทียสภาประชาชนขั้นแข่งจากขอเชียชงออสเซนังกบเปล่ามาตากอเต่าตังเจจอเกาเดอจอนังชีตือลอชิยามาตฐานเดอจอนังชีตือหมู่อวจอจื้อจัวลอยอสมัครเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติตุนดาอยู่เต่ามัวมาตฐานสิรินอขอที่อีโยจูยอตูนั่งลอชิยาโยจูยอหายนึงบลออวยอหายลุมบลอหายเตียโยจูยอผลละเมืองลาวโดยกำเนิด
ขอที่อ้อนแต่นอยู่จุยอดตูนั่งอัวหนึ่งมั่วได้เชียรู้ชัวจะรู้ได้รู้เชอร์รู้เนี่ยจีละไม่ไปสั่งมั่วเนี่ยจีกูที่นั่งจ้าตูเจียนจีใช้ล้อลอนเดเตเดนุดอลเลอร์เกาะมันตรงมั่วรู้เชียนเตเราชี้ยอดเตี้ยมั่วคมอกทนประหยัดดั้งหูยันจังจีสีรู้มังเหมาะหลอนตะเกวหลือหลอใจจูหลือตูเทียอวตูเกาจงอวเตลีจอเกจลิช่ออวยาเต่าตังเจเนื้อตัวขอที่เป็นเนื้อเนาะยาตูอวเป้าจงจอจอก้าเกหลอชี้ยาเหนียวทางนโยบายและถ้าทำมโนเทียเกจลิช่อตักจงล้อตักลุเตลุเฉยหายเกาะเป้เนี่ยจีละไม่ไปสั่งหลอชี้ยาเนี่ยจีก็ที่นึกจ่าชะเดาเจ้าชิลูชิป้าเกาะม่วงเก่งจังจังเทียขอที่ปล้องแต่นอยาตัวม่วงรุ่นลู่เฮาหลือเราชี้ยาม่วงความหาพิศอบเจ้าเฮาหลือเกาะม่วงเจ้าเฮาหลือเราใช้เชียเราชี้ยาเชิงเทียเทียหล่อเต้จะเติมหมั่นจังจังยอดจะหอบไปลู่เต้เฉาเฮาไปเต้นรีรอเทียหลือรุ่นลู่เฮาหลือเนื้อเจ้าขอที่จีนแต่นอยู่จุยอดตัวมั่วเกะเกิดเตอจอดเจ้ากี้มาทะยมต้นมั่วเกะเกิดจอดเจ้าวิสาสะพออียาตือเทียบเป้าจอเนี่ยนอเกชีด้านเทคโนโลยีไอทีเนื้อเจ้าที่จองแต่นอยู่จุยอดตัวนั่งอวมั่วได้ชอบคอจีมั่วมั่วได้จีเทียบอีคอจังจังจีนี่อยู่จุยอดตัวนั่งอวมั่วนุ่งยงนั่งก็อีส่งใจมูอีจมลงมอที่ชัวลีกูหายเราโชคต้นอย่าหายจอมาตรฐานเดอจอนังวาย่อมูชีตือมูวาตูจื้อจัวแล้วย่อตูวาสมัครเป็นสมาชิกแล้วย่อจอวามูสมัครเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติจอเจียนหลูนเดอจักเกจลิช่อหายจอเกสัยจาจอจื้อจัวเฮาสภาแห่งชาติเทียสภาประชาชนเปิดตู้วาเฮาลือเฉยเจเฮากี้สังเราเชื่อจักกิจลิช่อว่ายอกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติเทียสภาประชาชนขั้นแข่งว่ายอจักขอเชื่อชงออสเซียนหนึ่งกับเปล่าหนอมาตาเก่าอยาลีนอเป้ฉะเดอร์ละหมู่เป่าหมลงอิลุชัวจิเกลเจจอต่อการตาเป้หมาลีหอมหมุนลงโจมุนจี

一种梦说读路是好难呢，他打不拢边都说当脚，还说给家里吃，要找多张饼卷，古巴古我读了手机，摸路包做发给家里吃，要找努诺。一种梦说能说读还做噶啊，塞扎读了多句，那是要读啊，老我煮煮啊，读了我三马西沙排很沙。别说读，我要莫努用，我搞一雄节目，莫在莫塞扎，读我有念喏，啥还得读喏，要读我呢有人在道啊，对对努，有人在道，有人多道，念字了没别上，对坚持。我要别有莫塞扎，要找努地能够二路二零度，想二千能够找喏。เดี๋ยวสิยอดเจ้าว่าเกมุไซจานแต่นอตัวเนื้อจิมัวใจมุไซจานแล้วยาเลยจิจอดใจมุไซจานเนื้อยาตัวนั่งว่าจิปูปัวแล้วยาตัวนั่งว่าปลาลื้อจิจงเทียตัวเจ้าเฉาเจี๊ยจิปล้องตู้จิจอดใจเกาะมุไซจานยาลีจินามูไปหาละมูเป้าเจ้าหายเตียลุเฉาว่าหาลื้อเราสิยาซับพายังซานแต่นอเอ็นหนึ่งมัวลุลวะว่าหาลื้อได้จีเราสิยาหนึ่งมัวพาละบทบาทได้จีอีจอมหมอที่ชัวยอดจอจักกิจลิช่อหายซอซับหาแห่งสัตว์จักขอเชียชงออเชียหนึ่งกับเปล่ามาตาอ้อต่อชมมั่งหายเตียซับหาแห่งสัตว์ยอดอีลูกกงเห่าเลยยอดลูกเฉาว่าหรือว่าเฉาเจจอดใจเราเชียจอดใจเทียลูกเซียนจีเต๋อจอดหนึ่งบล้อเราเชียเป๊ะจอดเนี่ยสิกิตินึงจ่าอาชาเดอร์ยอดลูกเฉาว่าหรือ我要莫夫起先贴要路车我好路只给家里车贴保重是给家里车贴这几些做着就等门我正正要着好被路的车唱得了就要晒秀啊给夫贴给是给家里车到错路车我好路我要我好路到中夫一种弄错度超门得了要顾孩子我路车我好路我撒怕很撒贴孩子给母塞扎叫猪猪老师要给母略当撒马斯撒怕很撒我要努地能够哦路哦零度想哦切能够找我要老壮的呢一辈子的人把西亚母塞扎叫猪猪老端的别得的努宝宝别得见识ยอนจงไปตัวมวนุ่งยงก็ยิ่งใจหมู่แสดงบาเชียหมู่ใส่จาและย่อหมู่เลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งสัตว์ยอดเจ้านุติหนึ่งก็อ้อลู่อ้อหลินดูช่องอ้อเช่นหนึ่งก็เจ้าว่ายอดหล่อจอนแต่หนอยอดหนอเก๋มวนุ่งเป้าจ่อเก๋จริชอมวนถาหล่อจอเจสิลินอซื้อหรือลูกชายเป้มาลีหอจักกะหล่อชินจีดัวยอดเจ้าลูกชายกู้หนอว่าที่เจเชียหายเดียนเนชเดอร์อยู่กลางลูกชายล้มลงเป็นตัวสตองจัวหายจ่อเก๋จริชอยอดหนอถอดเกินหนอกูปักกู้รอดเราตุกเกอร์ชัวถอดเกาะเสด็จจวนจีเก๋หนอกันยอดจง

บายดีตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมพ่อกับมีรายการเป็นประจำทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 4:00 ตอนแรงในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากให้กับมีรายการได้ติดตามในคาบเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 ในมื้อพักผ่อนว่าซั่นซะเนาะท่านใดที่ว่าตื่นเช้าแน่ก็จะได้หาฟังรายการประกันสังคมผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์เนาะวันเสาร์เนาะ1ชั่วโมงเต็มๆนะนำเอาข้อมูลเอาสิทธิผลประโยชน์เอาระเบียบการแจ้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตใหม่ๆเนาะมาโอมาลมมาแจ้งให้กับมีรายการท่านผู้ฟังก็คือท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับรู้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางประกันสังคมนี่ก็ได้มีการประสานสัมพันธ์หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็มีทางนะเว็บไซต์เนาะ www.lhso.gov.la นะพร้อมด้วยหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนเศรษฐกิจสังคมเนาะทางวิทยุอย่างต่างๆเนาะก็เพื่อรับประกันให้สมาชิกของพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆรวมทางรายการประกันสังคมก็เช่นเดียวกันเนาะทักทายสบายดีในมื้อนี้ก็มันมาเอานําหัวข้ออีก1หัวข้อที่สําคัญที่ติดพันกับผู้ออกให้งานในภาคหัวหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะแมนการคุ้มครองอุดหนุนวางงานเนาะตามที่ท่านฮู้แล้วเนาะว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจะตั้งสากลเองก็ดีเนาะหรือว่าบรรดาโรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนเอกชนโรงมอเอกชนหรือว่าโรงแรมร้านอาหารต่างๆนี่เอิ้นว่าถูกจัดให้เป็นอยู่ในภาคหัวหน่วยธุรกิจแล้วก็พิเศษเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจจะมีอีก1อุดหนุนที่ให้การคุ้มครองในเก้าอุดหนุนนั้นก็คืออุดหนุนว่างงานเนาะซึ่งปัจจุบันบ่เรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้ประกันสังคมก็ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบเงื่อนไขหลายเนาะหลายพันหลายหมื่นคนโดยเฉพาะระยะใดโดยเฉพาะระยะโควิดระบาดนะในระยะที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนเนาะโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแก้ไขในกรณีที่เอิ้นว่าพ่อวิกฤตนะก็คือแม่นสภาพพยาธิการระบาดของโควิดนี่แหละเนาะในระยะนั้นเนาะก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเกือบ40ตื้อกีบนะ40ตื้อกีบเนาะก็บ่ธรรมดาเนาะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลนะจนจำนวนเงินที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วนะแกในเบื้องต้นทั้งขันเทิงทางคณะนำเพื่อกำหนดไว้ก็คิดว่าสมาชิกเขานี่จะนะเอิ้นว่าเพื่อแก้ไขบางกรณีที่มีการวางงานเนาะแต่มาปฏิบัติตัวจริงเนาะจึงเห็นได้ว่าอุดหนุนวางงานนี้เนาะสมาชิกได้รับการคุ้มครองหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีกับบ่ธรรมดาเนาะกระทบใส่กองทุนประกันสังคมเส้นเดียวกันนะแต่นั่นก็เป็นนโยบายที่จะต้องได้ปฏิบัติเนาะทางเบื้องประกันสังคมก็จะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองเวลาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแมนมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นแหละเนาะเงื่อนไขนี้เนาะจะเป็นคืนเท่าใดเนาะมีคืนเท่าใดจะโอลมให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการร้องขอเงินอุดหนุนว่างงานเนาะว่างงานนั่นเองก็สามารถรับฟังได้เนาะบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจเป็นพนักงานรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รับฟังเนาะเป็นข้อมูลเพื่อ
ในอนาคตนะท่านอาจจะมีการนะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะบางท่านอาจจะเห็นเรียกน้ำรัดนะน้ำรัดน้ำปัจจุบันนะในอนาคตอาจจะมีการยกย้ายนะให้ไปเฮ็ดเวียกหรือว่ามีการลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีตอนนี้อาจจะเฮ็ดเวียกอยู่เป็นอาชีพอิสระของตัวเองเนาะสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจค้าขายอย่างต่างๆเรียกว่าอาชีพอิสระเนาะในตอนหน้าท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเฮ็ดเวียกนะนำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันนะเป็นการเอิ้นว่าอัปเดตเนาะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆฮู้ไว้กับบ่เสียหายเนาะฮู้ไว้กับบ่เสียหายโดยเฉพาะแมนสำคัญก็คือแมนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่ฟังเป็นพิเศษเพราะว่าติดพันกับเฮาอีหลีนะติดพันกับเฮาอีหลีเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้เนาะก็จะมีเงื่อนไขเนาะมีกำหนดเวลาเนาะสำคัญตัวกำหนดเวลานี่แหละเนาะฐานต้องไปลงทะเบียนให้ทวงให้ท่านถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าใกล้กำหนดเนาะฐานก็จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้มีการได้รับผู้นำกันเลยเนาะเกี่ยวกับเงื่อนไขการเบื้องต้นเนาะเงื่อนไขการเป็นผู้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมหรือว่าเงื่อนไขการที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมอันที่หนึ่งท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะสำหรับพนักงานภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะ1ปีขึ้นไปบางท่านว่าค่อยนี่เฮ็ดเวียกอยู่นะบริษัทนี่โดนแล้วได้แต่นั่นบ่ได้หมายถึงว่าเป็นปีประกันตนเนาะหรือว่าเดือนประกันตนท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของท่านหลายปีแต่บริษัทของท่านเนาะบางเทื่อหากก็มาเข้าประกันสังคมถอนเงินเข้ามามีแต่3เดือน6เดือนเนาะเฮาจะเบิ่งเงินตัวจริงที่ว่าได้ถอนเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังมีความสับสนว่าโอ้ข่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทข่อยนี่มาหลายปีแล้วเนาะเกือบ10ปีละอันนั้นบ่ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าบริษัทของท่านจะมีการถอนเงินเข้ามาประกันสังคมเนาะเฮาจะไปเบิ่งว่าเงินของท่านที่ได้ถอนเข้ามาตัวจริงนั้นมีจักเดือนครบ12เดือนบ่เนาะในเงื่อนไขการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเงื่อนไขอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพยังแข็งแรงเนาะสำหรับผู้ว่างงานเนาะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้บัดนี้เงื่อนไขที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานว่าท่านจะได้อยู่ในเงื่อนไขการทำอุดหนุนว่างงานบ่มี3อันหลักๆเนาะสาเหตุถือว่าสาเหตุของการที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1แม่นบริษัทปิดกิจการถาวรหมายความว่าอาจจะล้มละลายหรือว่าหยุดกิจการถาวรหยุดกิจการถาวรจึงจะอยู่ในเงื่อนไขจึงจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออันที่2เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเหตุให้บริษัทของท่านห้องจักห้องงานของท่านบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติอาจจะเครื่องจักรเปหรือว่าวัตถุอุปกรณ์ว่ามีความเสียหายบ่สามารถผลิตได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอีกหนึ่งเงื่อนไขเนาะและเงื่อนไขอีกอันหนึ่งอันที่3ก็คือหัวหน่วยธุรกิจมีการระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนพนักงานออกเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพ่อวิกฤตก็คือตัวอย่างเนาะระยะโควิด19หั่นเนาะหลายหัวหน่วยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบบ่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกติตัวอย่างก็คือแม่นโรงแรมร้านอาหารลูกค้าจำนวนก็ลดลง
บางโรงแรมก็ปิดกิจการไปเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือบ่ถึงขั้นปิดเนาะบ่ถึงขั้นปิดแต่รายรับนี่แม่นลดลงเนาะเพราะวิกฤตทางด้านการเงินเพราะวิกฤตทางด้านการเงินจึงได้มีการระดมพนักงานออกจำนวนหนึ่งจากพนักงานห้อยคนเอาออก50คนนะเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดนะอันนี้แม่นคือว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินหมายความว่ามีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายเนาะจำนวนหลายบ่แม่นว่าออก1คน2คนว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินนะอาจจะบ่ถึงขั้นว่าวิกฤตของบริษัทเนาะขั้นว่า1คน2คนเนาะอันนี้แม่นทางแผนกเกี่ยวข้องเพื่อจะได้มีการวิเคราะห์มีการประเมินนั่นแหละเนาะว่าอยู่ในเงื่อนไขบ่การระดมออกในที่นี้เนาะเพราะว่าการพอวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทนี่แน่นอนมันต้องได้รับผลกระทบหลายแต่ก็จำเป็นต้องมีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายนะเพิ่นจะวินิจฉัยไปลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้แม่น3เงื่อนไขหลักๆที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมทวนอีกทีนึงเนาะอันที่1ก็คือแม่นบริษัทล่มละลายปิดกิจการถาวรอันที่2ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะอันที่3ก็คือแม่นระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนแรงงานพนักงานลงย้อนวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวของ3เงื่อนไขนี้หลักๆนะที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมบัดนี้ถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วตัวอย่างเพิ่นให้มีการปลดปล่อยออกปลดปล่อยท่านออกหมายความว่าอยู่เงื่อนไขมันอาจจะแม้ในข้อที่3เนาะย้อนบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินปลดปล่อยมีใบปลดปล่อยออกสำหรับท่านสำหรับท่านถ้าว่าได้รับใบปลดปล่อยปุ๊บท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะอยู่บ้านหนองทาอยู่บ้านหนองทาเงินหรือว่าเงินรับแขกหนองทาตกเก่าหรืออันที่2ถ้าว่าทานสะดวกไปยืนอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงก็ได้เนาะอยู่บ้านหนองไห่เนาะเขตตัดไปดงคำสร้างเนาะทางตัดใหม่เนาะไปทางนั้นไปตัวนั้นก็ได้ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งเนาะบ่ให้ไปมื้อ2ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งทานสะดวกไปบอนไหนก็แม่นไปลงทะเบียนอยู่บอนนั้นอันนี้คือระเบียบการเนาะมีการระบุชัดเจนอยู่ในคำแนะนำฉบับเลขที่0060ลงวันที่11มังกร2023บ่เรื่องขั้นตอนการประกอบเอกสารหรือว่าการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานให้ท่านภายใน30วันหลังจากมีใบปลดปล่อยออกจากบริษัทจะอิงใส่นะอิงใส่มือที่ท่านถูกปลดปล่อยออกจากบริษัทดังกล่าวนะทางบริษัทเพิ่นก็จะระบุเนาะอาจจะว่านะเนื่องจากบริษัทพ่อวิกฤตทางด้านการเงินอันใดอันหนึ่งนะจำเป็นต้องได้ปลดปล่อยพวกเกี่ยวบ่แม่นผู้เดียวได้คำว่าพวกเกี่ยวก็คือแม่นจำนวนหลายคนนับแต่วันที่1อันนี้ตัวอย่างเนาะนับแต่วันที่1เดือน1 2026เป็นต้นไปอันนี้แม่นตัวอย่างเนาะเริ่มวันที่1เดือน1 2026ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่หนองทาหรืออยู่แผนกแรงงานนครหลวงอยู่หนองไห้ให้ไปลงทะเบียนให้ท่านภายใน30วันเนาะ30วันหมายก็ว่าแต่วันที่1เดือน1จนไปฮอดวันที่30เดือน1ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทัน
นะท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันถ้าเป็นถ้าท่านไปลงทะเบียนซะไปวันที่1เดือน2กลายไป1วันนะที่1เดือน2 2026สิสมมุตินะอันนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนซะ1วันก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่จะบ่เฮ็ดใบยังยืนให้ท่านว่าท่านได้มาลงทะเบียนแล้วครบ30วันแล้วถ้าท่านบ่ได้ใบยังยืนตัวนั้นท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมตัวนี้เนาะสำคัญหลายบ่อยากให้ท่านถือเบาถ้าท่านครบเงื่อนไขในการฮ้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมแล้วให้ท่านฮีบฮ้อนไปยืนลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่สถานที่ดังกล่าวที่สันติภาพได้แนะนำเนาะเพราะว่าภาคส่วนดังกล่าวเพิ่นจะสอบเวียกเฮ็ดให้กับเฮาในระยะ30วันถ้า30วันนั้นบ่มีเวียกให้กับเฮาเพิ่นจะเฮ็ดใบยังยืนให้หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเอาเอกสารใบยังยืนจากภาคส่วนดังกล่าวมายื่นประกอบห้องของเงินอุดหนุนว่างงานนำประกันสังคมได้ถ้าว่ามีใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่คันว่าท่านไปลงทะเบียนซะภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ออกใบยังยืนให้ก็หมายความว่าท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะตัวนี้แม่นฝากไว้ในระยะทบิดตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีละกันรับฟัง1เพลงจากทางรายการระยะต่อไปพวกเขาจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จะได้รับเนาะและก็เรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารมีอย่างแน่และเงื่อนไขอันใดที่จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเพิ่นระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแนะนำ0060จะมาโอลมแห่งเมริกาในฟังแต่ว่าตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติต่างฟังรายการประกันสังคมดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยพอกับมีรายการในมื้อนี้ในหัวข้ออุดหนุนว่างงานสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีเพียงแต่หัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำว่าสู่แฟนรายการแนวฟังแล้วเข้าสู่รายการนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนว่างงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนว่างงานก็คือจะได้รับอยู่แม่น60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงินไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า4ล้าน5ก็แม่น60ส่วนห้อยของ4ล้าน5เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอีงใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดเนาะ1 5 3ปีได้อยู่3เดือน3 5 6ปีได้อยู่6เดือน6หา12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบ่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนว่างงานที่ท่านจะได้ครับแต่ว่าเงินอุดหนุนว่างงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมว่าท่านได้เวียกแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ท่านได้เวียกเฮ็ดงานทำเนาะมีหลายสื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้ว่างงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินว่างงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่ว่างงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนว่างงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลเมื่อที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนอันเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันนะในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันว่าเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวนะก๊อปปี้อันน่ะเพื่อบัญชีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มนะที่ต้องมีการเขียนเนาะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมมันได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนายจ้างอันนั้นแมนว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเนาะการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนว่างงานบัดนี้คือได้สันติภาพได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1อันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการนะเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมื่อปลูกฝังเมื่อฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนะเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางเทื่อก็มีการรับเวียกเป็นนะมาเป็นนะเป็นตามออเดอร์ของ บริษัท ก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สินี่หลังจากเมื่อเวียกแล้วก็บริจ้างพวกเกี่ยวสินะเนาะคือเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามมาก็คือแมนผู้ที่มัดสัญญาแห่งงานมัดสัญญาแห่งงานก็จะบริหารเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแมนผู้ที่เป็นครูบัดนี้ระยะพักแล้งแม่นบ่โรงเรียนนี่จะมีระยะพักแล้งพักแล้งโดยเฉพาะแมนครูเอกชนระยะพักแล้งนี้จะบ่ถือเป็นระยะรับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือแมนผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานนะผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนะผู้ที่จะแม่นว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แม่นจะบ่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนว่างงานนะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอันใดหนึ่งจากประกันสังคมตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมเนาะเราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งเนาะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอุดหนุนออกลูกไปเนาะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนวางงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงื่อนไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่ลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮะเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมเนาะบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจนํามีรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเราติดตามรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสําหรับมื้อนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปัวสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปัวสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมก่อนและนี้กวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: รายการเพื่อสาวกสิกร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆท่านมาพบพอกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมาพบพอเพื่อนเม็ดรายการเป็นประจำนำเอาข่าวข่าวเบียร์งานกสิกรรมประไม้การผู้ฟังเลี้ยงสักของสาวกสิกรในข้อเขตอุปถิตมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำระยะนี้สาวกสิกรพวกเขาอยู่ในระยะบรบัดหักซ่าเข้าหน้าปีบางเทศบางบอนเพิ่นปักดำแต่หัวปีก็แม่นได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนาะเอาจากได้ก็แม่นเอาใจใส่สำหรับบอนที่กำลังบรบัดหักซ่าอยู่มันเลาะเรียบเบิ่งตามทุ่งไห่ทุ่งนาหัวส่วนบางเทืออาจจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมหรือบางเทือก็มีศัตรูพืชมาทำลายพวกเขาต้องได้ระมัดระวังเตรียมพร้อมทุกเงื่อนไขนั่นแหละเนาะเพื่อเหตุให้การผลิตและดูฝนปีนี้ท่านได้หับมากฝนดีและก็ยังอีกว่าฟอทไดมือนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่มีอาชีพครูก็จะได้สลืมสลองวันครูแห่งชาติแล้วดังนั้นเป็นบรรยากาศที่พวกเขาทุกคนเนาะได้จารึกบุญคุณของครูทุกๆอาชีพล้วนแล้วแต่มาจากครูบาอาจารย์เพิ่นได้ถ่ายทอดความรู้ให้เฮาทั้งนั้นดังนั้นท่านจึงได้มีวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมนี่แหละเกิดขึ้นเนาะเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดให้พวกเขามีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพในหน้าที่การงานต่างๆเนื่องในรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตทางด้านกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะการสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ให้ปรากฏพ้นเป็นจริงนั้นอยู่ทางเมืองปากซองเพื่อได้สุ่มใส่การผลิตเป็นสินค้าติดพันกับการปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ขึ้นในไรเดฟอย่าลืมติดตามในรายการมื้อนี้พบพอกันทำอิฐฟังเพลงก่อน
2: อ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนาเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
3: แต่มันสบายหั่นเด้แม
2: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่ฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไข่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ได้เบิกปานมนต์ซึนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติวละแห่งศาสตร์ให้ปรากฏพุ่นเป็นจริงอยู่ทางเมืองปากซองเพื่อได้ซุ่มใส่การผลิตเป็นสินค้าติดพันกับการปฏิบัติวละแห่งศาสตร์นี้คือแนวใดซึ่งการผลิตกสิกรรมเพื่อเป็นสินค้าเป็นเวียกงานหนึ่งที่นอนอยู่ในนโยบายของพรรครัฐบาลซึ่งปัจจุบันก็แม่นนอนอยู่ในระยะที่กำลังซุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลในนี้ท่านคงคิดกสิกรรมเป็นคงคิดที่ว่าสำคัญฉะนั้นการสุกยูการผลิตเป็นสินค้าเพื่อหลุดพ้นการนำเข้าและผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาเหตุให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวฉะนั้นท่านอยู่บรรดาแควงเมืองก็ได้ซุ่มใส่การผลิตเพื่อเสบียงอาหารนี่แหละเนาะและก็การผลิตเป็นสินค้าส่งออกหัวหน้าห้องว่าการเมืองปากซองแควงจะประสักเพิ่นให้ฮู้ว่าเมืองปากซองซุ่มใส่การพัฒนาเศรษฐกิจติดพันกับการปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าโดยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งอยู่ในระยะ8เดือนของปี2022ฮั้นได้ซุ่มใส่การแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยปฏิบัติตาม5จุดซุ่มคือ 1. ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างฐานรายรับที่เข้มแข็งยืนยงซองฮันกันเป็นสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเก็บรายรับงบประมาณและก็ส่งเสริมการประหยัดด้านการฟุ่มเฟือยยกสูงประสิทธิภาพการลงทุนรายจ่ายงบประมาณและการแก้ไขหนี้สินสร้างเสถียรภาพด้านการเงินโดยเฉพาะเงินตานี่แหละยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐโดยกฎหมายโดยยกสูงและก็สุกโยให้คะแนนกันเป็นเจ้าการปฏิบัติภาระบทบาทความรับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นเจ้าการและเข้มงวดพร้อมทางประสานสมทบกับบรรดาการลงทุนของเอกชนภายในต่างประเทศที่ว่ามีอยู่ในเมืองจำนวน96โครงการมูลค่าก็แม่น98ตื้อกว่ากีบเท่ากับ10กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับคะแนนกสิกรรมอันนี้เพิ่นได้เสริมสร้างทางด้านผลิตเสบียงอาหารและการผลิตเป็นสินค้านั้นมีประเภทใดเด้เนาะเอาไว้หลังจากพวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงฟังนำกันตื่ม
3: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการ กำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: หูปานี้จะมาได้ใส่น่ะคือบ่ถือเครื่องมาหลายแท
1: ้ไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: ที่ที่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใช้ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลห่วมใจช่วยชาติพัฒนา
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในเมื่อวันมื้อคืนกับเสียงพิงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขกับมีรายการทุกๆท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติซ่องวาระแห่งชาติอยู่ทางเมืองปักซองเพิ่นได้ซุ่มใส่การผลิตเป็นสินค้าติดพันกับการปฏิบัติวาระแห่งชาตินี่แหละก็ถือว่าได้ซุ่มใส่แนวการผลิตทางด้านกสิกรรมคะแนนกสิกรรมเพิ่นก็ได้เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านเสบียงอาหารการผลิตเป็นสินค้าพืชผักเนาะผลผลิตก็แม่นได้รายสมควรเนาะนั่นก็คือประมาณ100กว่าตนเนาะที่เพิ่นสนองพืชผักต่อมื้อและการผลิตสินป่าอาหารอันนี้ก็แม่นได้ 3,000 กว่าตนตอบสนองการบริโภคได้38กิโลต่อคนต่อปีสินค้าที่เป็นทาแห่งของเมืองก็แม่นกาแฟผลผลิตก็แม่นได้รายสมควรเนาะอันนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะก็เป็นมากแดงหรือว่าเท่ากับ70กว่าตนมากซ้อมสร้างรายรับให้ผู้ผลิตเนาะกาแฟก็แม่นได้ 2,800 กว่าตึกิบนอกจากนั้นท่านก็ยังมีพืชชนิดอื่นๆเป็นต้นแม่นมักแนงสานมน้ำคิงมักนอดและไม้ให้มากประเภทอื่นๆอีกปัจจุบันนี้ท่านอยู่ทางเมืองปากซองแขวงจำปาสักเพิ่นก็มีสหกรณ์10สหกรณ์นั่นก็คือสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟภูเพียงบริเวณการส่งเสริมนั่นก็คือกลุ่มการผลิตกาแฟคุณภาพของบริษัทส้มใสบ้านกองตุนผลิตพืชผักของส่วนอาโกรบ้านถุงสิทธิ์สามารถจำหน่ายได้455ตนต่อมือเป็นเงินก็ประมาณ 45-50 ล้านกิบต่อมือและการส่งเสริมการเลี้ยงปลาคาเวียของบริษัทอุดมสินอยู่จุดซุ่มทงกาลงก็แม่นได้ 12,000 กิโลเท่ากับ1ตึกกว่ากิบสำหรับการสูงโยในเรื่องของการเก็บและหับเข้างบประมาณเมืองปักซองนี้ก็เป็นปีทำอิฐที่ขั้นถึงเพิ่นได้มอบหมายให้เป็นเมืองกุมตนเองทางด้านรายหับรายจ่ายจากสภาพตัวจริงท่านผู้ฟังอันนี้ก็เห็นว่าเศรษฐกิจของเมืองปักซองเพิ่นก็มีการขยายตัวสมควรแล้วก็มีจังหวะที่มันเทียงแสดงออกรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่นปฏิบัติได้ก็แม่นประมาณ 2,000 ตึกว่ากิบเทียบใส่แผนการปฏิบัติได้ก็แม่น96กว่าส่วน100ซึ่งเฮ็ดให้อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับ4กว่าส่วน100เฉลี่ยต่อหัวคนเท่ากับ 2,000 กว่าดอลลาร์อันนี้ก็เฮ็ดให้โครงประกอบเศรษฐกิจของคะแนนกสิกรรมกว่ำเอา79กว่าส่วน100คะแนนอุตสาหกรรมแม่นกว่ำเอา8กว่าส่วน100และคะแนนบริการกว่ำเอา12กว่าส่วน100ของรวมยอดรายรับผลิตภัณฑ์สำหรับเมืองปักซองทั้งหมดนั้นก็คือการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติของเมืองปักซองอ้อยจำปาสักเพิ่นเนาะก็ชื่อว่าปฏิบัติได้ดีสมควรโดยเฉพาะเมืองปักซองนั้นก็เป็นเมืองที่ดินดำน้ำซุ่มอุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงเหมาะสมแก่การผลิตทางด้านกสิกรรมเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ทางเมืองปักซองเพิ่นได้มีทางแห่งในการผลิตทางด้านเสบียงอาหารและการผลิตเป็นสินค้านับมือนับลายขึ้นเฮ็ดให้รายรับเนาะโดยเฉพาะก็แม่นของครอบครัวและก็การเก็บรายรับต่างๆอันนี้ก็นับมือนับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันย้อนสภาพดินป่าอากาศเอื้ออำนวยในการผลิตทางด้านกสิกรรมผู้มีเงินไขผลิตลายก็ต้องได้เพิ่มเนาะเรื่องของการผลิตนี่แหละให้นับมือนับลายขึ้นกว่าเก่าให้เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเอาเงินตาเข้ามาอันนี้ก็เป็นเงินไขอันนึงเฮ็ดให้เมืองปักซองเพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติซ่องปละแห่งชาติท่านก็มีความคืบหน้าสมควร เอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมาฮอนนี่ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
4: เอาแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
5: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
4: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
5: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
4: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
6: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: ุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมจะนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับทานเข้าสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์สุดผู้ดำเนินรายการเราจากเรื่องจริงในมื้อนี้สุริเกียรติยังติดภารกิจอยู่ในอาทิตย์นี้ยังบ่สามารถมาดำเนินรายการนำจันสมรได้แต่พวกเขากะมีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับชมรับฟังน้ำกันทางรายการพวกเขาออกทางไลฟ์สตรีมมิ่งเดย์ออกทางขึ้น FM 103.7 ท่านไหนที่อยากฟังเพลงอยากขอเพลงก็เป็นสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้วันนี้พวกเขามีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังน้ำกันสภาพปัจจุบันก็คือการระบาดของพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาหรือว่า

กินพยาธิที่พวกเขาตอนนี้มีการเพิ่มทวีเฝ้าระวังสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่มูลนิธิมีข้อมูลมานำเสนอและพร้อมเดียวกันนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับสาวหนุ่มหัวเสืออาสาห่วมแห่งห่วมใจกันในการอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมแล่นเพื่อเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ35ปีในระยะที่ผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ Green Seasonกับอินทิรากรุ๊ปนะมันจะมีโปรโมชั่นพิเศษเกื้อใดในการลดแลกแจกแถมการไปพักเซาอยู่แต่ละสถานที่พวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอและใน30นาทีหลังพวกเขาจะมีการนำเสนอให้ประธานได้รับรู้สำหรับการสัมภาษณ์พิเศษในครั้งนี้จิตติไซไว้หนุ่มทั้งแขวงขมวนพวกแหละเพิ่นมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมจะเป็นการช่วยเหลือสังคมด้านใดรายละเอียดพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์ใน30นาทีหลังว่าเพิ่นอุทิศแนวใดในการช่วยเหลือสังคมในเด็กน้อยที่คิดทางใจศกลีกนี้ได้รับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การศึกษาหรือว่าแนวอยู่แนวกินหรือว่าอะไรที่เพิ่นสามารถเฮ็ดได้เพิ่นก็สิมีการระดมคนขวยจากสังคมนี้เพื่อไปช่วยเหลือเด็กน้อยอยู่คิดทางใจศกลีกน้ำกันตึบอีกรายละเอียดอย่าลืมติดตามชมใน30นาทีหลังตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่รายงานนี้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับชมรับฟังน้ำกันเกือบว่าเป็นการระบาดที่เฮ็ดให้หลายฟาร์มที่มีการเลี้ยงหมูอยู่ในบางแขวงก็ได้รับผลกระทบดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและก็สกัดการพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกานี้ปัจจุบันพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกานี้ได้มีการแพร่ลามไปอยู่7แขวง91เมืองในขอบเขตทั่วประเทศในนั้นได้มีการระบาดอยู่แขวงพงศลีสัญญาบุรีสายสมบูรณ์หัวพันนครหลวงอุดมไซและแขวงหลวงพระบางเฮ็ดให้มีหมูตายทั้งหมดนี่แม่น 14,000 กว่าตัวหมูที่เลี้ยงแบบครอบครัว 11,086 กว่าตัวแล้วก็ยังมีกวมเอา 79.2 ส่วนห้อยและหมูที่เลี้ยงแบบฟาร์ม 2,916 ตัวกวมเอา 20.8 ส่วนห้อยในนั้นหมูที่ติดพยาธิแล้วตายเองจำนวน 10,000 กว่าตัวค่าทำลายตามหลักวิชาการเพื่อเป็นการตัดวงจรของพยาธิจำนวน 3,900 กว่าตัวมูลค่าเสียหายเบื้องต้นนี้อยู่ประมาณ 58.8 ตื้อกว่ากีบโอกาสดังกล่าวนี้ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์ต่อบรรดานักข่าวสื่อมวลชนในวันที่24กันยาที่ผ่านมาได้ระบุให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาภาครัฐบาลทุกขั้นนี่ก็เป็นได้ก็คือทั้งแขนงวิชาการเลี้ยงสัตว์และการประมงอยู่แต่ละขั้นได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวโดยได้มีการเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิอย่างใกล้ชิดแหน่ใส่กวดพบพยาธิแต่หัวทีเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างทันการและมีประสิทธิผลอย่างแผ่เต็มที่อย่างไรก็ตามพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกากันยังเป็นภัยคมคู่ต่อกับการเลี้ยงหมูอยู่ในประเทศลาวก็คืออยู่ในภาคพื้นกันย้อนว่ายังบ่ทันมียาป้องกันและปินปัวพยาธิดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพฉะนั้นการป้องกันจึงอิงใส่การปฏิบัติมาตรการป้องกันทั้งชีวภาพและการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการดังกล่าวนี้อย่างเข้มงวดและก็สามารถควบคุมระบาดอาการระบาดได้โดยพื้นฐานมีการเฝ้าระวังที่จังหวัดที่ซาลงและก็อยู่ในบรรดาแขวงภาคเหนือส่วนอยู่ภาคกลางจำนวนหนึ่งและภาคใต้ยังโบทันมีการระบาดและถึงอย่างไรก็ตามการปฏิบัติมาตรการดังกล่าวนี้ก็ได้มีการกระทบต่อกับเศรษฐกิจสังคมผู้ประกอบการและชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูและสำหรับอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสลาวพญาตเพิ่นก็ได้มีการพยายามในการตอบโต้ควบคุมพญาตหมูอะฮิวาพญาตอะฮิวาหมูขออภัยแอฟริกาให้สงบลงแต่ว่ามีการประเมินสภาพโดยรวมและก็เป็นอิงใส่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการเก็บกำก็เห็นว่ายังมีความเสี่ยงสูงที่พยาธิดังกล่าวจะมีการแพร่ลามออกไปสู่เขตอื่นในขอบเขตทั่วประเทศย้อนแนวหน้าทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจึงได้มีการเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิดังกล่าวโดยมีการพันขยายแจ้งการของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่4213ทับกศลงวันที่11กันยายน2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นสู่บรรดาเมืององค์การปกครองท้องถิ่นด้านสากลด้านท้องถิ่นด้านประเพณีบริษัทและผู้ประกอบการอันนี้ถือว่าเป็นการแจ้งการให้รับรู้สำหรับการระบาดของพยาธิหมูนะพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกานี่ที่พวกเขาเห็นหลายคนก็สิงดในระยะนี้ในการบริโภคสิ้นหมูบางแขวงก็มีการระบาดดังนั้นจึงมีการแจ้งเตือนให้กันรับทราบต้องกันท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาพักกันอีกครั้งยังมีเกี่ยวกับสาวหนุ่มหัวเสืออาสาเพิ่นได้มีการห้อมแห้งห้อมใจกันในการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อแด่อาณาไม้เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในการเล่นมาราธอนวันรัฐธรรมนูญระยะที่ผ่านมารายละเอียดสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารน้ำกันในระยะที่ผ่านมาก็สิมีหลายกิจกรรมของบรรดาสาวนมอาสาสาวนมหัวเสืออาสาที่ได้เข้าร่วมขบวนการและพอได้มีการเก็บเมียนอนามัยเพื่อเฮ็ดให้งานหลังจากที่การจัดงานแล้วไปกสิทธิ์มีความสะอาดงามตาหลายขึ้นกว่าเก่าโดยในงานแลนมาราธอนในระยะที่ผ่านมาในวันเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวครบรอบ35ปีที่ผ่านมานั้นสาวนมหัวเสืออาสาก็ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันในการอนามัยและก็รักษาสภาพแวดล้อมในงานดังกล่าวนี้โดยทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและก็เป็นการเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวครบรอบ35ปีและก็ครบรอบ65ปีสายพันธุ์การทูตลาวจีนโดยจุดประสงค์หลักๆของการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อก็เพื่อให้จัดเป็นการจัดตั้งขององค์การของสาวหนุ่มสาวหนุ่มอาสาสาวหนุ่มหัวเสืออาสาของที่เพิ่นสังกัดอยู่ทางบริษัทเบลักจำกัดท่านก็ได้มีการระดมกันรายการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเพื่อเฮ็ดให้สถานที่ที่มีการจัดงานหันมีความสะอาดงามตาหลายขึ้นกว่าเก่าและก็มีการรักษาเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อเพิ่นมีการตั้งแต่ละจุดแต่ละจุดให้มันเป็นที่ถูกที่ถูกบอนเพราะว่าผู้ที่ย่างไปเพิ่นก็สิได้มีการทิ่มขี้เหงื่อให้ถูกที่ถูกทางและก็มีการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อแบบแยกขี้เหงื่อให้เลยเป็นการที่รักษาความสะอาดไปในตัวพร้อมๆกันและร่วมกันรวบรวมกระตุกน้ำพลาสติกที่ใส่แล้วภายในงานนี้และก็ตลอดเส้นทางของการแข่งขันการก็สามารถเก็บรวบรวมขี้เหงื่อกระตุกน้ำพลาสติกนี้ได้หลายกว่า68กิโลกรัมแล้วก็ก่อนนำไปสู่ขบวนการของรีไซเคิลและจุดประสงค์ดังกล่าวกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของสาวหนุ่มและของสาวหนุ่มอาสาหันหัวเสืออาสาในการร่วมแรงร่วมใจการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมสาธารณะพร้อมทั้งเป็นการสร้างที่สำนึกให้กับผู้ที่เขาร่วมงานนั่นแหละได้ฮู้ถึงความสำคัญของการเก็บเมี่ยนขี้เหงื่อให้ถูกที่ถูกทางและก็เป็นการร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีหลังจบงานก็สิบ่เห็นขี้เหงื่อนะอันนี้ถือว่าเป็นการสิ่งหนึ่งที่ทั้งสาวหนุ่มของหัวเสืออาสาเพิ่นมีการจัดกิจกรรมและก็มีการเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้เฮ็ดให้สถานที่จัดงานหรือว่าสินทางของการจัดงานนี้เต็มไปด้วยความจบงามหลังจากที่แล้วงานดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่พวกเรานำมาเพื่อเป็นขบวนการให้แต่ละบอลแต่ละทีหลังจากที่แล้วงานแล้วหลายคนก็จะคิดว่าโอ้มีความจบงามหลายขึ้นกว่าเก่านะอันนี้แบบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเรานำมาเสนอและสำหรับ30ปีหลังพวกเขากับซีมีการสัมภาษณ์สำหรับจิตใจเพิ่นมาฮอสตูดิโอพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนให้พวกเขาซีมีการเซิร์นเพิ่นแต่ว่าตอนนี้พักสักหน่อยหนึ่งก่อนยังมีเกี่ยวกับ Green Season มานำเสนอให้มาทานได้ครับส่วนน้ำกันตึบอีกตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารน้ำกัดในระยะนี้ท่านใดที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวในระยะฤดูฝนสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีแต่ว่าบ้านพักอาศัยนี่ก็มันจะเป็นบ้านที่พวกเขาสามารถพักผ่อนหย่อนใจและมื้อนี้ทาง Green Seasonของอิทิรากรุ๊ปเพิ่นก็มีโปรโมชั่นมานำเสนอรุ่นแรกแจกแถมให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจจะหมดโปรโมชั่นในไวๆนี่ก็คือในเดือนตุลาในเดือน10ที่จะมาถึงนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าใดที่มีโอกาสเข้าไปชมไปเบิ่งได้เช่นเดียวกันเนาะในมีลุดหลายส่วนห้อยส่วนเดียวกันดังนั้น Green Season เป็นฤดูการท่องเที่ยวที่มีความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีความสวยงามสำหรับทานที่จะมีแผนไปเที่ยวเพราะว่าจะอยู่วังเวียงท่าแขกหรือว่าภูผาม่านเป็นเขาเอิ้นว่ามีสถานที่พักอาศัยอยู่ในใจกลางหันทางอินทิรากรุ๊ปมีเพิ่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับที่พักกำหนดจนถึงท้ายเดือนตุลามีห้องพักส่วนลดสูงสุด40ส่วนห้อยและโรงแรมอินทิราวังเวียงที่พักแคมป์น้ำซองมีวิวธรรมชาติทุกห้องและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีสระลอยน้ำห้านอาหารและก็อื่นๆเติมอีกทั้งโรงแรมอินทิราท่าแขกเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์มีสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลดีตั้งใจอยู่ตั้งใจกลางของเมืองท่าแขกแขวงคำมวลหันมีห้องพักและก็ห้านอาหารไว้คอยบริการทุกท่านท่านใดที่กายไปไกลมากก็สามารถแวะเข้าไปพักผ่อนย่อนใจในสถานที่ดูร็อกหลอดผู้ผาม่านที่มีที่พักประเภทห้องแคปซูลตั้งอยู่แขวงคำมวลเป็นที่พักในเขตป่าอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอชื่อว่าเป็นขึ้นซื่อลือน้ำอยู่ทั้งแขวงคำมวลท่านใดที่มีโอกาสไปก็จะไปพักผ่อนเหมาะสำหรับแก่การไปพักผ่อนที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมขี่สลิงพายเรือคายักกิจกรรมร้อยตู่ลุงถ้ำแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่สามารถไปติดตามเบิ่งในเพจของอินทิรากรุ๊ปได้นอกจากมีส่วนลดให้ทางรายการพวกเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนี้ก็นำเสนอให้ประธานท่านสุนันฟังน้ำกัดอยู่ท่าแขกนี่ก็ซีเป็นทางสไตล์ฝรั่งแดอันนี้หลายคนก็คือได้ไปถ่ายรูปไทยเป็นเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าระยะนี้เพิ่นโปรโมชั่นพิเศษลุดจนไปฮอดพุ่นได้ท้ายเดือนตุลาหรือท้ายเดือน10พุ่นสามารถติดต่อพอพันไปได้ในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของพวกเราตอนนี้พวกเราจะพักกันอีกครั้ง30นาทีหลังมาฮอดแล้วสำหรับการสัมภาษณ์ใบหนุ่มจิตอาสาอยู่ทางแขวงคำมวลเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมอีหยังเป็นอย่างรายการพวกเขาจึงเสิร์ชเพิ่นมาทั้งรายการจะเป็นการกระตุกสุกยู่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสาวหนุ่มทั่วประเทศลาวนี่ได้หน่อยลายปันใดอันนี้พวกเขาก็สิมีข้อมูลมานำเสนอและมีการสัมภาษณ์เพิ่นใน30ให้หลังท่านใดที่เบิ่งในไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถมีความเห็นได้ในทางที่สร้างสรรค์อยากให้พวกเขาเอารายการหรือว่าสัมภาษณ์ผู้ใดตื่มอีกก็มาติดต่อมาทางรายการพวกเขาได้ตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข้าสู่การสัมภาษณ์ใน30นาทีหลังหลายคนที่เห็นในโลกสังคมออนไลน์จะมีจิตอาสาที่เฮ็ดเวียกโดยหวังผลตอบแทนในแขนงการต่างๆโดยที่มีการสืบถามไปแล้วกับหลายคนก็บอกว่าเฮ็ดด้วยใจมักเฮ็ดด้วยความอยากช่วยเหลือสังคมเฮ็ดด้วยจิตใจที่บ่ได้หวังอีหยังแต่ว่าหลังจากที่มีจิตใจแบบนี้บ่หวังอีหยังแล้วผลตอบแทนก็คือเห็นเด็กน้อยอยู่เขตทางไกลซอกลีกได้รับเครื่องได้รับการกินอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นความปิติยินดีและก็เป็นการประกอบส่วนเล็กๆน้อยๆของจิตอาสาในสังคมลาวพวกเราลองมโนภาพร่วมกันว่าจิตอาสาแต่ละบ้านที่มีความกระตือรือร้นในการจะมีการพัฒนาในคงเขตที่ตัวเองรับผิดชอบนี้มันจะดีปานใดมื้อนี้จิตอาสาอยู่ทางแขวงคำมวนพวกเราก็ได้มีการล้มกันหลังไม้หลักการล้มกันเพื่อเอาข้อมูลหลักการจะมาการสัมภาษณ์ในมื้อนี้จิตติไซเพิ่นกับมาฮอดสตูดิโอพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นสิมาเว้าเล่าถึงโครงการของเพิ่นเป็นแนวใดมื้อนี้เจ้าสบายดีจิตติไซ
2: สบายดี
1: เจ้า
2: สบายดีหมอ
1: เจ้าสบายดีเข้าใจที่เสียสละเวลามาทางรายการพวกเรา
2: ก็ยินดีหลาย
1: ๆเป็นโอกาสอันดีที่ทางรายการพวกเราก็มียินดีที่จะเป็นอีกแรงบันดาลใจนึงให้กับวัยหนุ่มในการเฮ็ดเวียกในโครงคิดที่ตนเองนี่ฮับพิซอบและกับเป็นการประกอบส่วนเล็กๆน้อยๆสำหรับการสร้างสาและพัฒนาบริษัทดังนั้นขอใหจิตติไซแนะนำตัวเองก็เนาะแนะนำซื้อนำสกุลและการอธิยาพิซซ่องของตัวเองเพราะว่าทางรายการพวกเขามีทางไลฟ์สตรีมมิ่งและก็ทางพักพื้นดินตัวเองจ้ะ
2: โอ้โดยจ้าคนอื่นก็สบายดีเขตภูมิเกียรติผู้รับชมทุกๆท่านเนาะจากทางบ้านว่าจะทางไลฟ์สตรีมมิ่งและก็ทางโทรภาพเนาะข้าพเจ้ามีชื่อว่าจิตติไซพุทธเสงหรือว่าซื้อลินซื้อไซเนาะหน้าที่รับผิดชอบก็คือเป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็นผู้บริหารโครงการคนลาวโบทิมกัน
1: เจ้าโครงการคนลาวโบทิมกัน
2: แม่นละ
1: ฟังแล้วรู้สึกว่าหัวใจฟูขึ้นเลย เพราะว่าคนลาวอยู่ไสเฮาก็ต้องมีการเสนอเสริมกันและกันดังนั้นขออนุญาตถามไซนิดนึงได้ว่าเฮามีความคิดริเริ่มใดในการก่อตั้งโครงการคนลาวโบทิมกันนี้แม่นมาจากไส
2: โดยจุดริเริ่มของน้องเนาะทําอีดเลยแหละแม่นน้องเป็นคนที่บ่มีโอกาสได้ไปเล่นไปเที่ยวตั้งแขวงพ่อปันไดก็คือเป็นคนมักเฮียนแน่ตอนยังน้อยแล้วพอเฮาเฮียนจบม.7เนาะเฮาไปเฮียนมหาลัยแล้วมันจะมีแบบกิจกรรมของกลุ่มอาสาเพราะว่าอยู่บ้านน้องบ่ค่อยมีแล้วก็ครั้งแรกเลยได้ไปสนบทถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเด้อที่ไปเขตสนบทที่บ่มีไฟฟ้า
1: ไปเขตใดขอเล่าให้ฟังเด
2: ้เขตหลวงพระบาง
1: หลวงพระบาง
2: ถ้าเจอบ่คิดแม่นเมืองคูคูน
1: โอ้
2: ครั้งแรกตอนนั้นก็ยังบ่ทันได้ครับการเจริญคือทุกมื้อนี้เนาะก็สิว่าเป็นรุ่นบุกเบิกกับว่าแม่นลักขี่ไต่ผู้ไต่พายอย่างขึ้นไปละบ่มันบ่มีไฟฟ้าบ่มีหยังล่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่น้องได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นและน้องก็เลยรู้สึกว่าเกิดความปลื้มปิติในใจว่าเออเฮานี่นะได้รับการศึกษาที่ดีเฮาได้รับโอกาสที่ดีแล้วน้องๆเขาน่ะบ่มีแม้กระทั่งโรงเรียนสิเฮียนบ่มีแม้กระทั่งเครื่องสิหนูบ่มีแม้กระทั่งเครื่องดีๆที่จะไปโรงเรียนแล้วถ้าสมมุติว่าเฮามีโอกาสดีๆปานนั้นเป็นหยังถ้ากำลังของเฮาเฮ็ดคนเดียวบ่ได้ก็ตามแล้วเฮาสามารถเป็นกำลังน้อยๆอันนึงที่เขาว่าเอิ้นว่าเอิ้นส่วนรวมของพลังของหลายๆคนน่ะมาช่วยเขาเจ้าเหล่านั้นได้บ่แล้วมันยังสิบ่มีแต่น้องๆที่อยู่หมู่บ้านเหล่านี
1: ้
2: น้องเสื้อว่ายังมีอีกหลายๆเขตบ่ว่าจะทั้งเหนือทั้งใต้หรือว่าหลายเขตในประเทศเราที่ยังต้องการแบบนั้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทับอิดเลยว่าเฮาอยากช่วยเหลือพวกเขาเฮาอยากสร้างโอกาสให้พวกเขา
1: จ้ะแล้วความคิดจากนั้นจากมื้อนั้นมาฮอดสู่มื้อนี้จักปีละที่พวกเฮาเฮ็ดโครงการคนลาวบ่ทิมกันนี้ล่ะเป็นโครงการไหนทับอิดที่เฮาเริ่มไปช่วยเหลือเล่าให้ฟังหน่อยนึงจ้ะ
2: ต้องแยกเป็น2ระยะอีซี่เนาะตั้งแต่ตอนอายุ17ปีแล้วแม่นน้องเป็นจิตอาสาของทีมงานอื่นก็ไปหลายๆทีมงานเนาะก็เก็บสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจนผ่านมาประมาณอยู่7-8 ปีก็คือ4ปีก่อนประมาณปี2022แล้วแม่นน้องรู้สึกว่ามีความพร้อมแล้วในการที่จะก่อตั้งโครงการของตัวเองที่จะไปบริหารในแนวทางของตัวเองหาทุนในแบบของตัวเองแล้วก็ไปช่วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะโครงการที่เขาไปเฮ็ดท้องเฮียนท่านเนาะเขาเจ้าจะเป็นลักษณะประมาณว่าระดมทุนแล้วอาจจะไปมอบให้การนำท้องถิ่นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปบริหารแต่ว่ารูปแบบของน้องก็คือว่าน้องรู้สึกว่ามันจะมีหลายโครงการที่โบสำเร็จเดและสำเร็จเดซึ่งอัตรานี่มันต่ำกว่า 50% ที่จะสำเร็จการมีหลายๆปัจจัยน้องก็เลยมาค้นคว้าเบื้องบรรดาปัจจัยว่าย้อนอย่างมันจึงโบสำเร็จทางท่านที่แหล่งทุนน่าจะโบเนี้ยแต่ถ้าสมมติมีคนเฮ็ดแท้ทำจริงมีคนพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วแต่มันเกิดจากอย่างมันบ่สำเร็จน้องก็เลยมาเขียนแผนผังรูปแบบการบริหารของตัวเองว่าเฮา
1: เห็นมันมีเคาะเบิ่ง
2: แม่นพอเฮาเห็นปัญหาที่แท้จริงมันว่าอยู่จุดใดจุดใดเฮากลับไปแก้เพนพอยต์ตัวนั้นแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าโรงเรียนหลักทำกิจเฮาสำเร็จ สำเร็จแบบตกใจได้ว่าตอนนั้น2คนเฮ็ดเวียกเนาะแล้วเฮามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็มีรถจักรคันเดียวแต่ว่าเฮาสามารถระดมทุนเป็นสื่อกลาง
1: สามารถระบุได้บ่ว่าโรงเรียนไหนที่เฮาไปช่วย
2: โรงเรียนหลังทับอิฐที่น้องสร้างสำเร็จก็คือโรงเรียนบ้านปฐมบ้านกวนพันเมืองยมราชแขวงขมวนตอนนั้นก็เที่ยวขี่รถจักรทุกเมื่อกี้ขี่รถจักรอยู่นั่นแหละก็เที่ยวขี่รถจักรไปเขตสนบดก็เที่ยวไปกลับไปกลับแล้วตอนนั้นคนฮู้จักเขายังบ่หลายเนาะได้เงินมาเท่าละล้านกีบ2ล้านกีบเขาไปซื้อปูนเท่าละต้นเท่าละอันนั้นไปนะแล้วก็เมื่อที่ซื้อดินบล็อกมื้ออื่นซื้อปูนมื้อนี้ซื้อเล็กก็เฮ็ดไปเท่าละน้อยเท่าละน้อยบางที่ก็เขาอาจจะประจำอยู่ภาคสนามถึง 2-3 มื้อเพื่อให้เงินมันเพียงพอ
1: หมายว่าตัวนี้ให้เฮาย้อนกลับคืนตอนประมาณ
2: หลังที่1 4ปีก่อน
1: 4ปีก่อนเนาะเออหลายคนบ่ตั้งคำถามให้ไซแบบว่าเอ๊ะผู้นี้มันคือจังไดคือมาซวยเหลืออยู่โรงเรียนหลังนี้โดยที่ว่าระดมทุนมาซวยจากเธอเล็กเธอหน่อยอย่างสิแล้วอันโรงเรียนหลังนั้นใช้เวลาดดประเด็นในการก่อสร้างจึงสำเร็จ
2: ส่วนเล็กๆอ่ะคือว่าแล้วเนาะเฮาบ่ทันได้มีชื่อเสียงกับการได้รับการยอมรับเพียงแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายสมควรในเรื่องที่บ่เข้าใจกับบ่แม่นว่าตำนี้อย่างหุ่นแห้งดอกแต่ว่าเขาบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างต้องไปเฮ็ดที่ไปเพื่ออย่างอย่างนี้นะและก็มั่นใจสมองว่าตัวเองกับบ่ได้แม่นคนมีชื่อเสียงหรือมีเครดิตในสังคมอย่างกับประมาณนี้แต่เฮาก็พยายามสู่โซนและก็เป็นเวลาประมาณ6เดือนถ้าจิบ่ผิด6เดือนก็คือเฉลี่ยมันมี5ห้องเนาะห้องละเดือนนะ
1: ห้องละเดือน
2: โดยห้องละเดือน
1: คันเป็นจังซี่ละขออนุญาตถามให้หนูว่าเฮาเอาการระดมมาแต่ใส่เฮามีโทรศัพท์หน่วยเดียวมีตัวจักรคันเดียวระดมทุนมาได้จังไหนจังซี
2: ่ช่วงแรกๆเลยแม่นจะเป็นทางโซเชียลมีเดีย 100% เลยก็คือทาง Facebook กับ TikTok ตอนนั้นนะช่วงแรกนี่ตอนนั้น Facebook น้องก็ยังบ่มเทื่อแต่ว่าจะเป็นช่อง TikTok หลายกว่าเพราะว่าสมัยก่อนนะน้องเป็นพ่อค้าออนไลน์มาก่อนอยู่แล้วก็เลยมีผู้ติดตามมีอีหยังได้แล้วก็เอาตัวอันเฮ็ดตัวนี้น่ะเป็นตัวเสริมแต่ว่ายังบ่เป็นภารกิจหลักเทื่อคล้ายๆว่าเฮาว่างแล้วก็ไปเพราะว่าระดมเงินมันก็ได้น้อยเนาะตอนนั้นเนาะได้ล้าน1 2ล้านเฮาจึงไปแต่ว่าคนโอนมา50จริงๆนะ 30,000 แสนกี้มันเนี่ยตัวมันสิเต็มก็ใช้เวลาดนแล้วเฮาก็จึงออกไปก็เฮ็ดเทื่อละน้อยเรื่อยมาแล้วพอเฮ็ดเฮาจะเฮ็ดไปเทื่อละห้องนะพอเฮ็ดห้องทำมิตรสำเร็จละคนก็เริ่ม
1: ใช่
2: มั้ยเป็นได้นะมาแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยคนก็อ่ะค่อยให้มื้อนี้ค่อยให้ประตูเด้อ1บานซองบานไปมันแค่เล็กแค่หน่อยนึงแล้วมันก็ข้อห้างสร้างโตมาเด้อสำเร็จแล้วเด้อห้องที่1เออคนเห็นว่าเอ้ยเราเอาเทสแล้วเฮ็ดแท้ได้นี
1: ่
2: ก็เริ่มมาทีละหน่อย
1: จากโรงเรียนหลังทำอิฐ4ปีก่อนมาฮอดปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าคือใดอยากให้ใส่นำเสนอหน่อยนึงว่าเดี๋ยวนี้เฮาเฮ็ดโครงการอีหยังแล้วมันจะไปสู่คนที่ด้อยโอกาสคนที่บ่ได้เข้าถึงการศึกษานี่คือแนวใด
2: โดยจากความสำเร็จของโรงเรียนหลังที่1เนาะปัจจุบันนี้แม่นกำลังก่อสร้างโรงเรียนหลังที่6แล้วโดยและยังอยู่ในแผนอีกต่ำๆเฉพาะพอท้ายปีเนาะอีก4หลังคือกำลังจะหาแหล่งทุนบ่ว่าจะทางภาครัฐเอกชนและก็องค์กรสากลก็คือมีต่ำๆและ4หลังและมีภาคเอกชนเสนอมาเติมอีก2รวมเป็นอยู่ในแผนอีก4เดือนท้ายปีนี้มัน6
1: เฉพาะจะเฮ็ดอยู่ทั้งแขวงขมวนแขวงเดียวบ่หรือว่าแขวงใดอื่น
2: มีตอนนี้มีหลวงน้ำท่ากับเซกองนำหลวงน้ำท่านี่ถ้าบ่มีหยังผิดพลาดอาจจะเดินทางไปไวๆนี้หรือภายใน 2-3 มื้อนี้ส่วนทางเซกองแม่นตอนนี้มันน้ำท่วมยังเข้าบ่ได้แล้วก็เป็นเขตที่แบบอยู่กลางผู้ที่เลือกที่บ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณแหละน้อยคนนักที่จะไปถึงนะก็เลยว่าต้องใช้งบประมาณสูงแล้วก็การวางแผนที่หัดกลมสมควรเพราะว่าเขาเข้าไปแล้วคือ100กิโลที่เขาบ่มีสัญญาณโดย
1: ก็คือขออนุญาตสอบถามนิดนึงเนาะแล้วอันใช้นี่นอกจากตัวเองเฮ็ดแล้วยังมีทีมงานหรือว่าของโครงการอย่างตึ้มอีกเพื่อเป็นการสนับสนุนกันเพราะว่าเวียกนี้นะมันเป็นเวียกที่ใหญ่สมควรได้คนเดียวนี้บ่สามารถเฮ็ดได้จ้ะ
2: ปัจจุบันเฮาจะแบ่งเป็น2เฟสของการบริหารเนาะเฟสที่1แม่นทีมงานหลักทีมงานบริหารก็มีตัวน้องกับน้องแสงอุทัยก็มี2คนเป็นผู้บริหารหลักส่วนรูปแบบการดำเนินงานเฮาจะเอาทีมงานท้องถิ่นเป็นกำลังขับเคลื่อนข้อหมายก็คือว่าวิธีการเฮ็ดเวียกของน้องเนาะคือ1เฮาจะลงไปเบิ่งเป้าหมายตัวจริงที่เฮาจะเฮ็ดแล้วก็สอบถามความพร้อมทั้งในบ้านทั้งตาแสงทั้งเมืองทั้งแขวงคือสอบถามละเอียดเลยแล้วมานั่งประชุมค้นคว้ากันแล้วออกมาเฮ็ดข้อตกลงแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเป็นบัญชีโครงการขึ้นมาหลังจากนั้นก็แม่นจึงมาค้นคว้าการจัดซื้อวัสดุอีหยังต่างๆอย่างประมาณนั้นแล้วก็จึงได้เริ่มดำเนินงานต่อไปแล้วบัดนี้เป็นอย่างคือไซจึงสามารถเฮ็ดโรงเรียนได้สำเร็จไว้3เดือนหา4เดือนต่อหลังเพราะว่าเฮาจะประหยัดงบในเรื่องของแรงงานเพราะว่าทุกๆบ่อนที่ไซไปนะ
1: ใช่จ้ะ
2: เอาเฮงงานท้องถิ่น
1: โดยประชาชนมีส่วนร่วมนำ
2: แม่แหละเป็นการช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
1: คนจะถามอีกหนึ่งการที่พวกเขาลงไปเฮ็ดเวียกกับบ้านกับเมืองกับแขวงสิเขาได้มีการแต่งตั้งจากภาคส่วนใดบ่เพื่อว่าให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่าโอ้ผู้นี้มาช่วยเป็นจิตอาสาสร้างให้แท้แล้วก็มีบัญชีของโครงการเพื่อให้หลายคนสังคมนี่นะให้มีความสนใจแล้วก็มีความเข้าใจว่าเฮามีความโปร่งใสในการบริหารจัดการนี่คือได้ได้จ้ะ
2: แน่นอนเนาะคือตอนนี้เวียกของการสร้างโรงเรียนมันปราศจากบ่ได้ที่เฮาจะได้พบพันกับภาครัฐก็คือเฮาเข้าพบศึกษาแขวง
1: จ้ะ
2: โดยกงเลยเพื่อ1หาข้อมูลตัวจริง2แล้วแม่นประสานหาทางศึกษาเมืองว่าอันมีบ่นี้แท้บ่ความยุ่งยากเป็นแนวใดแล้วก็เบิ่งสถิตินักเรียนก่อนที่น้องจะเฮ็ดโรงเรียนหลังนึงนี่น้องต้องเบิ่งก่อนว่าอัตราของการปาละมีเท่าใดนักเรียนปัจจุบันมีเท่าใดแล้วอัตราของเด็กน้อยเกิดใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตมีเท่าใดถ้าเฮาคำนวณแล้วว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนเฮ็ดแล้วแม่นเฮาจึงเฮ็ดแล้วต่อมาเนาะน้องก็จะลงไปท้องถิ่นลงไปพบตาแสงในบ้านท็อปเกตในโฮมแล้วก็คณะบริหารการศึกษาบ้านล่มให้ตั้งแต่แขวงโฮสต์ท้องถิ่นเลยเข้าใจเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเซ็นบทบันทึกข้อตกลงกับทุกๆขั้นเพื่อเป็นบอนอิงว่าผู้นี้เป็นภัยได้รับการห้ามห้องจากภัยแล้วก็อีกอันนึงเลยแม่นบ่ว่าจะทั้งคนทั่วไปหรือว่าภาคส่วนเอกชนเนาะเพิ่นถามว่าเป็นโครงการใดเป็นภัยรับห้องเขาก็จะมีตัวนั้นเป็นบอนอิงที่สำคัญเลยเคล็ดลับที่จะเฮ็ดให้ประชาชนทั่วไปบ่ว่าจะภายในหรือต่างประเทศมันคือเขามีบัญชีโครงการโดยกงที่เป็นบัญชีกลางซึ่งบัญชีตัวนี้เขาสามารถยื่นให้รัฐบาลตรวจสอบได้เพื่อเพิ่นจะเสนอขึ้นมาหากระทรวงแต่ละปีเพิ่นจะสรุปเนาะว่าแขวงขม่วนญาติได้จากของเฮียนแขวงอื่นเดญาติได้การสุเหลียวเท่าใดนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นเดมีเพราะว่าน้องบริเฮ็ดตรงเฮียนเนาะน้องจะมีเฮ็ดอาหารแจกในเมนูที่เด็กๆบ่เคยกินจักครั้งในชีวิตเลยบ่ว่าจะเป็นพวกข้าวผัดข้าวมีสปาเกตตี้ทอดขาไก่เนี่ยวันนี้เพื่อเป็นแห่งดึงดูดให้เขามาเฮียนเพราะเขาบ่เคยกินไงเขาเกิดมาบ่เคยกิน
1: เกิดมาเขาก็บ่เคยได้พบอาหารแบบนี้ปั่นเป็นผู้นำชุมชนคันพวกเฮาเบิ่งตามภาพไลฟ์สตรีมที่เห็นนี่ก็แม่นเด็กน้อยได้อยู่ได้กินอันนี้ก็เส้นทางที่ทางไซได้ไปติดแท้ตัวจริงสำหรับเวียกงานนี่วันนี้นอกจากที่เฮาได้รับการแต่งตั้งแบบนี้ไปเฮ็ดเรียกแล้วเนาะก็มีความมั่นใจหลายขึ้นตื่มแน่นอนหลายๆคนสังคมก็สิมีคำถามต่างๆนะแหละว่าใช้เฮ็ดเพื่อหยังอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ่หรือว่าอยากเป็นอีหยังอยากมีจุดยืนในสังคมบ่จังซี่น่ะตัวนี้หลายคนก็สิมีการตั้งคำถาม
2: ก็คือเป้าหมายหลักของเฮาเนาะเฮาบ่ได้อยากเป็นคนดังเฮาเฮ็ดเวียกนี้เพราะว่าใช้เป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาก็คือเพิ่นจะมีคำสอนเนาะว่าคนเฮาเกิดมาชาตินึงเฮาจะมีการสร้างบุญบารมีมีการพัฒนาตัวเองได้เฮาบ่ได้ให้เพื่อเฮาจะกอบโกยแต่เฮาอยากให้เพื่อละมันคือการให้ที่แท้จริงก็คือเฮาต้องสละออกละออกคือบางคนว่าโอเคค่อยให้เนาะแล้วเจ้าสิเอาไปเฮ็ดแท้บ่แม่นเพราะว่าใส่จะอัปเดตภาคสนามให้เบิ่งเลยว่ามื้อนี้เฮ็ดหยังเงินที่ให้มาเอาไปเฮ็ดหยังแน่การเคลื่อนไหวแต่ละอันมื้อนี้พอเท่าใดบ่พอเท่าใดเฮาจะอัปเดตเป็นแต่ละระยะให้ทุกคนอุ่นใจเลยว่าเงินที่ให้ไปบ่สูญหายไปแสนและก็โครงการมีการสำเร็จโครงการนั้นต้องสำเร็จใส่จึงปะแล้วไปโครงการใหม
1: ่
2: โดยก็คืออยู่ภาคสนามจนสำเร็จเลยนะและก็วันนี้ว่าเรื่องต่อมาเนาะถ้าถามว่าเราต้องการเกียรติยศชื่อเสียงอย่างบ่ตอนนั้นมีกระทรวงเนาะติดต่อมาว่าอยากให้ใบย่องยอตอนนั้นน้องก็ผมรู้จักว่าเพิ่นแม่นไผผู้ใหญ่อย่างสำเร็จเนาะเราปฏิเสธเพิ่นไป4ครั้ง
1: อ
2: ันนี้คือกระทรวงกับท่านรัฐมนตรีเพิ่นเพิ่นให้อันนั้นกรมติดต่อมาน้องกับปฏิเสธไป4ครั้งน้องว่าขอโทษหลายๆเด้อน้องบ่ได้เฮ็ดเพื่อสิ่งนี้อย่างนี้แล้วเพิ่นก็ติดต่อมาทั้งแขวงทั้งเมืองทั้งท้องถิ่นแล้วเมื่อนี้นั่นประมาณเกือบ20สายเพื่ออยากอธิบายให้น้องเข้าใจว่ามันแม่นอยู่ว่าใส่บ่ได้เฮ็ดเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศอย่างเนาะแต่ว่าทางภาครัฐเพิ่นเห็นความสำคัญว่าคนคนนึงจะเสียสละได้ซ้ำใดแล้วเพิ่นความหมายเพิ่นคือเพิ่นเห็นคุณค่าเฮาเพิ่นยกสูงคุณค่าของเฮาเพิ่นก็จึงอยากให้บ่แม่นอยากให้เพื่อว่าอยากให้เจ้าดังอันนี้บ่แม่นแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใส่บ่ได้เฮ็ดเพื่อเงินก็คือใส่บ่ได้เฮ็ดช่อง YouTube หรือเปิดสร้างรายได้จากเพจ Facebook อย่างเลยเฮาใช้มันเป็นเครื่องมือแต่มันบ่แม่นเครื่องมือหาเงินแต่มันเป็นเครื่องมือสื่อที่เฮ็ดให้คนรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วอยากฝากให้ใส่นะหรือว่าเชื่อมั่นใส่นะไปเฮ็ดโครงการตัวจริงก็คือขอเชื่อมั่นในวิธีการบริหารเวียกของเฮาถ้ามาเทียบกับประสิทธิภาพเนาะ1เฮาเฮ็ดได้ในต้นทุนที่ถือ2มันว่องไว3แล้วมันโปร่งใสตรวจสอบได
1: ้
2: โดยกับประมาณ4แล้วมันมีการพัวพันกับภาครัฐทุกขั้นเลย
1: คือพวกเขาเห็นใน Facebook ของไซก็สิมีเห็นการไผพบปะกับท่านเลขาภาคแขวงตัวนี้ถือว่าเป็นกระแสเลยทั้งแขวงให้ความสำคัญกับเรื่องงานที่เฮาเฮ็ดนี่คือหน่อยเด้
2: โดยก็คือตอนที่หลัง ท่าความก่อนก็นะฮะนายแมนไซขึ้นไปครับไปยังเงากับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนเนาะซึ่งมอบภาพโดยท่านห้องรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็สิมีการโอ้ร่วมกันในที่ประชุมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เวียกนี้นี่มันติดพันกับเวียกอนาแผนการ5ปีแนวทางทิศทางของรัฐบาลใน5ปีต่อหน้าก็คือว่าเพิ่นอยากให้อินฟลูเอนเซอร์นะเป็นสื่อกระบอกเสียงหนึ่งที่เขาเอิ้นว่าเฮ็ดผลกระทบเชิงบวกหรือว่าโครงการดีๆเพื่อสังคมเพื่อเซนไซเฮนเนาะเฮ็ดเพื่อซุ่มซนเฮ็ดเพื่ออย่างเงี้ยและเพิ่นอยากให้เป็นกระบอกเสียงตัวนึงอันที่2แหละท่านเลขาพรรคแขวงเพิ่นเอิ้นเขาพบเนาะก็ได้โอ้ร่วมสนทนากันในเรื่องของเดี๋ยวนี้มีภารกิจก็คือแขวงขมวดนี่เนาะซัพพอร์ตแขวงขมวดได้มี51หลังที่ยังเป็นโรงเรียนเปเพสุดโสมแล้วเพิ่นมอบภารกิจนี้ให้ไซเฮ็ดภายใน5ปีเพิ่นมาเห็นได้บ่51หลังภายใน5ปี
1: 51หลังภายใน5ปี
2: แล้วเพิ่นก็สิมีการค้นคว้าในเรื่องของแรงทุนกับยานพาหนะเพื่อให้ไซเฮ็ดเวียกบริหารได้ดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนาะในวงสนทนาน้องกะแจ้งเพิ่นไปว่าเดี๋ยวนี้เขาติดขัดอยู่บนว่า1พาหนะถ้าสมมติว่าเฮ็ด51หลังภายใน5ปีแสดงว่ามันถูกอยู่ปีละ10หลังเพราะฉะนั้นปี10หลังเฉลี่ยทุกเดือนละหลังโดยประมาณล่ะเฮาจะบ่สามารถเฮ็ดได้ถ้าเฮายังเฮ็ดระดมทุนด้วยตัวเองเพราะว่าเฮามันทุนน้อยเพราะฉะนั้นเพิ่นสิมีวิธีการเบิ่งแยงหรือซัพพอร์ตใดๆตอนนั้นเพิ่นว่าคนครัวแต่ว่ามีให้แน่นอน
1: อ
2: ันที่2แล้วแม่นนอกจากนั้นเนาะก็ยังมีบ่ได้มีแต่แขวงขมวดเนาะเกินครึ่งประเทศลาวประมาณ12 13แขวงที่ส่งเข้ามาว่าอยากให้เขาไปช่วยพัฒนาเด้คือเขาเจ้าก็มีความเขาเอิ้นว่าความต้องการเนาะแก้ไขปัญหาให้น้องๆนักเรียนนะซึ่งเขาก็บรรจุอยู่ในแผนแต่ว่าเขาก็ต้องเบิ่งตามพื้นที่เนาะว่าระยะนี้พื้นที่นี้ไปได้ระยะนี้น้ำท่วมระยะนี
1: ้
2: เป็นงานประเพณีเพราะว่าบรรดาส้นเผ่าก็จะมีประเพณีแต่ละระยะที่ต่างกัน
1: โดย
2: เฮาจะลิสต์ตารางว่าแขวงใดคนไประยะใด
1: จะไปเสพแต่ละแขวง
2: โดยคำม้วนไประยะคำม้วนแล้วมันบ่ได้มีเมืองเดียวมันมีหลายเมืองเนาะแล้วเมืองนี้ไปได้เมืองนี้ทางแดงตอนนี้ทางขาดตอนนี้น้ำท่วมโดยมันเฮาจะต้องได้กำหนดแผนขึ้นมาแล้วก็ไปตามแผนที่เฮาวางไว้ตามแต่ละท้องถิ่นเพราะว่ามันบ่คือในเมืองได้แต่ละบ่โดยมันต่างกัน
1: เมื่อเว้าถึงเว้าเรื่องแผนงานใหญ่ๆแบบซิเนาะ10ปี5ปีต่อหน้า51หลัง
2: เฉพาะคำม้วน
1: เฉพาะคำม้วน
2: โดย
1: ท่านเลขาพรรคแขวงให้โจทย์ใหญ่ขนาดนั้นบ่ตอนน
2: ี้สำหรับน้องแม่นมีความเป็นไปได้สูงถือว่าบ่ใหญ่สำหรับน้องเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะที่มันยากเพราะว่าน้องเฮ็ดทุกแผนกเลยบ่ว่าจะระดมทุนเองพบผู้ใหญ่ไปประชุมซอกหาแหล่งทุนเองแล้วมันจะกินเวลากับกินพลังงานตัวนี้หลายแต่ถ้าสมมุติว่าแหล่งทุนสามารถเข้ามาได้สะดวกกว่าเก่าโดยที่ให้น้องเป็นผู้บริหารน้องเคยบริหารการสร้างโรงเรียน3หลังพร้อมกันเคยเฮ็ดมาแล้วถือว่ามีความเป็นไปได้โดยคือเวียกบริหารน่ะมันบ่ยากแต่มันต้องมีแบบแผนยกตัวอย่างว่าเมืองนี้เนาะเฮาเฮ็ด3แห่งพร้อมกันจะต้องในรัศมีที่บ่ไกล30กิโลซึ่งเฮาจะสามารถสมมุติเฮาสร้างเฮือนอยู่ท้องถิ่นเนาะแล้วเมื่อนี้เฮาไปตัวนี้เมื่อนี้เฮาไปตัวนี้สำหรับแผนจัดซื้อเฮาจัดซื้อเข้าศูนย์กลางแล้วเฮากระจายเอายกตัวอย่างว่า3บ้านเนาะเฮาซื้อปูนอยู่50ต้นแล้วให้บ้านนี้มาเอาเทือกเอาซาวต้นแล้วเขาก็วางแผนให้เขาเอารถไถมาเอาแบบนี
1: ้
2: เฮียซ้ายต้องไปส่งโดยถ้าเขาบริหารแบบนี้แหละไม่กับว่าเรื่องแหล่งขึ้นก้อนใหญ่เนาะแต่ถ้าเขาแก้ไขปัญหาตัวนี้แล้วเขาสามารถบริหารได้แล้วกับแต่ละสนามเขาก็อัปเดตว่าเมื่อนี้สนามตัวนี้เมื่อนี้สนามนี้เมื่อนี้สนามนี้ถือว่าดำเนินงานสนามนี้แล้วจะเปอร์เซ็นต์สนามนี้ประชาชนคอไปเกี่ยวเข้าอัปเดตนั้นนะหน่อยมันแต่ละอย่างหน่อยคือสมมติเรารวมเขาเนาะอาจจะเฮ็ดหน้าปีเนาะเนาะหน้าปีหน้าแซงยังไปสมมติว่าอันสมมติเราเทิงเพิ่นก็เฮ็ดเขาให้ซึ่งมันบ่ต่ำกันเอ้ยมันแม่แหละ
1: สลับกัน
2: แม่แหละสลับกันแล้วเฮาก็บริหารไปแบบนั้นสมมติว่า3เดือนเฮ็ดพร้อมกัน3หลังมีโอกาสเป็นไปได้ก็ถือว่าบ่ใหญ่หลายสำหรับน้องเพราะว่าเป้าหมายน้องๆบ่ได้อยากเฮ็ดแต่แขวงขมวดเท่านั้นน้องก็พยายามอยากไปทั่วประเทศเลยแต่เงื่อนไขก็คือยังบ่เรื่องของพาหนะแล้วก็เรื่องของทุนถ้าสมมติว่ามีทุนเพียงพอถือว่าเฮ็ดได
1: ้เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ในระยะต้นของรายการของพวกเขาแล้วพวกยังสิมีการเจาะลึกอีกว่า51หลังนี้สิมีการระดมกันแนวใดเรื่องทุนฮอนภาคส่วนไหนจะมาช่วยเติมอีกเพราะว่ามันบ่แม่นเรื่องง่ายๆเด้เฮาเฝ้ากันนี่คือง่ายๆแต่ว่าการลงมือให้ตัวจริงอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาก็จะให้มีการทบทวนบทเรียนนํากันเนาะตอนนี้พวกเขาพักกันก่อนหน่อยนึง

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข้าวซูในการสัมภาษณ์ในสั่งในสิบห้าที่หลังหลงกับ30นาทีล้มกันหลายเพลินในการล้มกันครั้งนี้เพราะว่าไซก็อยากถามอีกหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนในแผนต่อหน่ายนะ51หลังใน5ปีต่อหน่ายอย่างสิสันเทามีการวางแผนกันเครื่องใดแดกับประชาชนกับบ้านอย่างสิแล้วก็ทุนฮอนต่างๆจากภาคส่วนไหนที่จะมาซวยเฮาเพราะว่าทุกมื้อนี้มันขับเคลื่อนด้วยทุนฮอนอยู่แล้ว
2: โดยไม่แล้วเนาะเขาสิว่าเป็น2แผนเนาะก็คือทุกๆโครงการเขาจะว่า1แล้วเป็นแผนเจรจาและกับการวางแผนเวียกแต่ละหมวดหมู่ของชุมชนคือบ้านหนึ่งเนาะเขาจะมาเสลี่ยเบิ่งมีจักหลังคาเฮือนแล้วเขามีวิศวกรจะคนมีนายสร้างจะคนแล้วมาหารถั่วเสลี่ยยกตัวอย่างเนาะสร้างเบิดบ้านมี3คนวิศวกรมีคนนึงแต่ว่าเบิดบ้านมีสมมุติว่า50หลังคาเฮือนแล้วเขาจะแบ่งมาเป็นหน่วย5หน่วยและเสลี่ยเอาสร้างไปแต่ละหน่วยแล้วขึ้นกับความพร้อมของบ้านบางบ้านเขาเจ้าเฮ็ดพร้อมกันหมดบางบ้านอาจจะบ่พร้อมและเฮ็ดเสลี่ยมือละหน่วยแล้วเขาจะมากระจายงานแบบนั้นแผนที่2จะเป็นแผนเรื่องของการหาแหล่งทุนหาเงินแล้ววันนี้หลังจากน้องวางเวียกมีอย่างแล้วบ่เนาะต่อไปแม่นเวียกให้มาไล่เขาเรียกว่าไล่ BOQ หรือว่าคำนวณวัสดุว่าสิไซส์เสลี่ยถึกเฟสนี้หรือว่าระยะนี้น่ะประมาณงบประมาณเท่าไหร่ยกตัวอย่างว่า20ล้านเนาะและหน้าที่น้องต่อไปแม่นหางบประมาณมาซึ่งงบประมาณกะ1น้องกะโพสต์ลงทางโซเชียลมีเดียนะว่าเฮาต้องการเท่านี้สำหรับการเฮ็ดอันนี้
1: เจ้าคาดคะเนในที่ผ่านมาก็คือเฮาเคยประสบการณ์ผ่านมาเนาะว่ามีสักการสร้างเฮ็ดมาแล้วแล้วหลังๆ1นี่มืดหลายปานใดมันก็สิขึ้นกับอัตราเงินเฟ้อเงินบ่เฟ้อได้นั่นแหละแต่ละอย่าง
2: อัตราเงินเฟ้อกับน้ำมันเป็นโตที่เฮ็ดให้ราคาวัสดุผันผวนสูงคือตอนที่น้องเฮ็ดโรงเรียนหลังทันพิทันเบิดแต่50ล้าน
1: มัน
2: บ่แม่นสร้างใหม่ได้มันเป็นการปรับปรุงแต่ว่าเขามีแต่เสากับหลังคาแล้วเขาไปก่ออ้อมให้เขานะเบิด50ล้านแต่ล่าสุดเดี๋ยวไซเฮ็ดโรงเรียนหลังล่าสุดนี่แม่นโดยเฉลี่ยประมาณ300ล้านของปีก่ายเด้แต่ปีนี้กับอัตราเงินเฟ้อหนึ่งติ่งขึ้นกับค่าน้ำมันค่าวัสดุรู้สึกว่าติ่งขึ้นหลายคือแต่ก่อนเนาะปูนกับ 75,000 65 75เดี๋ยวนี้ก็แตะแสนละบางท้องถิ่นกับแสนซาวไปนี่ฮะนะและมันก็เพิ่มเป็นเท่าโตแต่คาดกันนี้ว่าหลังหนึ่งเฉลี่ย5ห้องเนาะก็อยู่ที่ราวๆ400
1: ล
2: ้
1: าน
2: เฉพาะค่าวัสดุเพราะว่ามันจะมาแพงอีกอันนึงคือค่าขนส่งว่าบางท้องถิ่นต้องไปขี่เหือเข้าไปบางท้องถิ่นมันมีขัวเนาะเขาต้องจ้างรถไถไปแก้ให้เขาอีกบัดนี้ล่ะค่าขนส่งมันหลายต่อหลายทอดมันก็เปลืองขึ้นโดยเพราะว่าเขตน้ำเขตนอกมันก็ต่างจากในเมืองในเมืองมันเขาตรงเข้าไปเลยแต่เขตนอกมันจะเป็นต่อเป็นทอดเป็นทอดไปซึ่งน้องก็ต้องได้มาวางแผนงบประมาณว่าเขาไล่มาค่าวัสดุเนาะระยะนี้20ล้านแต่ค่าขนส่งแบบ14.5ล้านแบบนี้ค่ะนะ
1: โดยส่งไปอีกแล้วแบบแต่ละแบบของโรงเรียนนี่เดี๋ยวมีการตกลงกันแนวใดเพราะว่าของท้องถิ่นกับสิทธิ์ตั้ง5ก็บอกของแขวงกับสิทธิ์ตั้ง5เหมือนกันออกแบบนี
2: ่เฮาจะร่วมกับทางศึกษาแขวงก่อนเนาะว่าแต่ละบ่อนน่ะเพิ่นจะมีแบบของเพิ่นอยู่แล้วมีวิสาการของเพิ่นน่ะแล้วจะมาเทียบกับเมืองวันนี้แขวงกับเมืองเฮาต้องมาเบิ่งว่าเพิ่นมีความต้องการแบบใดสมมติว่าแขวงเนาะว่าอยากได้มาตรฐานแต่เฮามาร่วมกับเมืองว่าบ้านเฮานี่มันอาจจะบ่เหมาะสมกับเล็กมันอาจจะเหมาะสมกับไม้เพราะว่ามันอาจจะมีไม้ท้องถิ่นที่เฮาสามารถหาซื้อได้ยางตัดได้นะแล้วเฮาก็มาลมกับแขวงขออนุญาตได้บ่เขตนี้มันเหมาะสมอันนี้เพิ่นก็ว่าได้ แต่อาจจะมีเงื่อนไขคือขอเป็นขนาดที่ได้ตามมาตรฐานของศึกษาของกระทรวงเลยเนาะแต่น้องกับบ่จื้อว่าเดี๋ยวนี้ขนาดเท่าถ้าจื้อบ่ผิดก็อาจจะ7 คูณ 8บ่โดยเฉลี่ยสมมติเพิ่นว่าว่า7 คูณ 8เนาะยกสูงเท่านี้เฮ็ดกันเปื้อนเด้อเท่านี้บ่อนนี้มันอาจจะมีสโลปหรือว่ามีแบบน้ำขังเนาะเขาก็ต้องคลองเพื่อนกระอิงตามแผนของเมืองเป็นส่วนใหญ่แล้วต้องมาปรึกษาบ้านอีกว่าเฮ็ดได้บ่เพิ่นเสนอมาในนี้บ้านกสิขอต่อรองว่าอันนี้มันบ่ได้ได้ตัวจริงมันบ่ได้ก็ย้อนๆกันไปนะ
1: แล้วหลังจากที่พวกเขาได้มีการลงมือตัวจริงเสร็จแล้วพบปัญหาต่างๆแล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่ยังอยู่ในใจพวกเขาก็คือบ่ยอท้อนี่อันไหนที่ว่าเป็นแห้งให้ตัวเองเฮ็ดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องงานตัวนี้แน่นอนแหละมันก็สิมีคำเว้าน้อยใหญ่ของแต่ละคนที่เบิ่งเฮาในทางที่ดีแดบวกลบแดมันก็สิมีดังนั้นเฮาเอาอันไหนมาสู้ใจเฮาเองในการปฏิบัติหน้าที่นี
2: ่ก้าวเว้าได้เลยเนาะว่าคนๆเดียวแบกโครงการขนาดนี้นะถือว่าใช้พลังงานทางห่างกายทางจิตใจทางมันสมองสูงคือเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งนึงที่เฮ็ดให้บ่ว่าจะเจอ เสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าอันต่างๆเนาะปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วเฮ็ดให้บ่ท้อคือไซจะเอาหลักการบริหารที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบริหารก็คือหลักพรหมวิหาร4ตีความออกมาก็คือว่าเฮาเอาหลักที่ว่าเฮาเฮ็ดเพื่อเมตตามนุษย์เฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อปัจจัยสิ่งอื่นสมมุติเฮ็ดเพื่อเงินเนาะถ้าเจ้าบ่ได้เงินตามเป้าเจ้าอาจจะลาออกเลยเจ้าอาจจะท้อถ้าเจ้าเฮ็ดเพื่อชื่อเสียงมันสิมีช่วงนึงที่มันดรอป หรือว่ากระแสเจ้าบ่มาเจ้ากะหายไปแต่สำหรับไซคือเขาจะเอารักภูมิหาสี่คือเมตตากรุณาเนาะมุทิตาอุเบกขานี่เอามาบอกว่าเฮาเฮ็ดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เฮาอยากสร้างโอกาสให้เพื่อนมนุษย์บางที่เด็กน้อย100คน1,000 คนที่เฮาสร้างไปมื้อนี้เขาอาจจะไปสร้างต่อที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะว่าเด็กที่เคยได้รับโอกาสในมื้อนี้อาจจะไปสร้างโอกาสต่อๆไปเฮามองการไกลแบบนั้นแล้วเฮากะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเพื่อเพื่อนมนุษย์เฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อปัจจัยภายนอกคือเงินคำหรือซื้อเสียงเพราะฉะนั้นท้อได้แต่มันกับบอถอยมันจะพักผ่อนน้อยหนึ่งก็ไปต่ออ
1: ย่างน้อยมือนึงเขาก็พักแล้วเขาก็ไปต่อและได้ยินคำคิดคำเห็นจากประชาชนชาวบ้านดิหลังจากที่เฮาเฮ็ดโรงเรียนแล้วสำเร็จสิกับเจ้าอุทานจะได้ออกมาได้ว่าโอ้ยังหน่อยก็สิมีโรงเรียนให้ลูกเขาได้เรียนบ่หรือว่าจังไหนตื่นอีกบ
2: ่คำอุทานที่ได้ยินหลายที่สุดเลยคือตอนนี้ไซบูว่าแม่นไผเป็นพ่อแม่เฮาเนี่ยคือพ่อแม่เต็มไปเบิดเลยตอนนี้ว่าเป็นลูกฮักแห่งซานเลยนะไผกับลูกไผกับลูกนะบ่ว่าจะในซุ้มซ้วนเองบ่หรือว่าทั้งภายในต่างประเทศทุกคนที่มีส่วนร่วมบ่ว่าจะขนาดน้อยหรือขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้ไซเป็นลูกไผกับบ่ฮู้หลายไปเบิดเลยลูกฮัก
1: เป็นลูกของประเทศซานนะอ้าวสุดท้ายอยากให้ไซฝากอย่างถึงผู้ที่ท่านมาก็เคยให้การสนับสนุนแล้วก็เห็นในการออกอากาศของเขาหรือว่าเห็นในโลกสังคมอะไรที่ใส่โพสหันให้มีการช่วยเหลือสังคมให้ได้ตื่นอีกเพราะว่าขั้นคนที่บ่เฮ็ดแท้ทำจริงก็คือสิบ่มาฮอดปัจจุบันนี้จะให้ว่าให้ฟังให้หนึ่งจ้ะ
2: โอเคก่อนอื่นว่าเนาะขอน้อมแสดงความดีใจจากหัวใจเลยเนาะแมนยูว่าเฮาอาจจะเป็นผู้บริหารแต่ว่าเครดิตทั้งหมดผลงานทั้งหมดจะเกิดบ่ได้ถ้าบ่มีทุกคนบ่ว่าจะคนลาวที่อยู่ภายในประเทศเราเองบอกว่าจะอยู่ต่างประเทศบอกว่าจะหัวหน่วยทางภาครัฐหรือเอกชนทุกๆคนที่ช่วยตั้งแต่มื้อแรกจนมาฮอดปัจจุบันและที่จะช่วยต่อไปในอนาคตทุกคนคือพลังอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนถ้าบ่มีทุกคนก็คือบ่มีมื้อนี้ก็คือบ่มีโครงการบ่มีรอยยิ้มของน้องๆบ่มีความหวังของชุมชนของประเทศชาติคือมื้อนี้เพราะฉะนั้นผลงานทุกอย่างใส่จะบ่ว่าว่าเป็นของใส่เลยใส่จะว่าว่าเป็นของโครงการใส่เป็นเพียงมนุษย์ตัวน้อยๆคนนึงที่ไปเฮ็ดหน้าที่ของทุกคนใช้เป็นตัวกลางของทุกคนเป็นตัวเสื่อมของทุกคนและ อยากให้คำมั่นสัญญาในนี้นะว่าต่อไปถึงจะบ่มีไซแล้วแต่ว่าโมเดลนี้มันจะเป็นแบบอย่างให้อีกหลายๆคนที่

0: หวังว่าจะมีความคืบหน้าในการสร้างโรงเรียนแนวใดก็อัปเดตมาพวกเขามีข้อมูลอย่างที่พวกเขาออกอากาศให้ก็สามารถเอาไปพวกเขาได้เป็นกระบอกเสียงอันหนึ่งให้กับทั้งโครงการคนลาวโปรทีมกัน
1: แล้ว
0: ก็เข้าใจหลาย
1: เจ้า
0: พวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้สบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี๋ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล.รายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมมือกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz ในเวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และก็ยังกระจายผ่านระบบคลื่นกลางความถี่ระบบ AM 567 GHz ออกอากาศทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 และท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.la นอกนั้นยังรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันได้คือ Radio Garden
1: เจ้าแม่นแล้วท่านผู้ฟังและสำหรับรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล.ก็แม่นเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เฮียนและก็ได้รับฟังสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังและการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันซึ่งทางรายการของพวกเขาแมนจะมีการนำเสนออยู่6หัวด้วยกันเริ่มแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: เจ้าแม่แล้วเนาะนอกจากนั้นแล้วทางรายการของพวกเขาก็จะยังนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแรงท่องเที่ยวหิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและกับประเทศลาวเพื่อให้บรรดาท่านผู้ฟังได้ฟังน้ำกันตื่นมี
1: เจ้าแต่ว่าในตอนต้นรายการแบบนี้จะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวนซืนจากทางรายการกันก่อนและระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาหับฟังเนื้อในรายการกันต่อ
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว่าสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามหับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการได้มอบเสียงเพลงมวลๆสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้พวกเขาจะมาสืบต่อเฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนมื้อนี้ก็แม่นอีกมื้อนึงที่พวกเขายังสืบต่อในบทที่1มันบ่กระต่าย
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะถือว่าบทนี้เป็นรายการนี้เป็นบทสุดท้ายเป็นบทที่1แล้ว
0: เจ้า
1: ที่พวกเขาจะนำเสนอสู่ฐานฟังก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้เฮียนฮู้หลายๆอย่างแล้วมาสืบต่อในมื้อนี้ท่านผู้ฟังพวกเขาใจทานเฮียนฮู้เกี่ยวกับการพันเสียงวรรณยุกต์ที่3เนาะในภาษาจีน
0: เจ้า
1: ว่าง่ายๆก็คือเมื่อมีเสียงที่3มาพบกับเสียงที่3พวกเขาจะเปลี่ยนวิธีการออกเสียงเป็นแบบใดนะเนาะหลายท่านก็คือสิงงได้นะเนาะ
0: แมนโนรีก็ยังงงอยู่กระต่ายเจ้า
1: แมนฉะนั้นมื้อนี้พวกเขาจะนำเสนอสู่ทานฟังเพิ่นมีกฎเกณฑ์ง่ายๆเลยนะเนาะในภาษาจีนในการออกเสียงที่3คือเสียงเอกเสียงผันเนี่ยเนาะถ้าออกเสียงติดต่อกัน2คำมันสิออกเสียงยากหลายได้ตัวนี้เนาะและก็จะให้จังหวะในการเว้านี่มันซ่าลงดังนั้นเพิ่นจึงมีวิธีการจึงมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเมื่อมีเสียง3อยู่ติดกัน2โตแล้วให้เปลี่ยนเสียงตัวนิดนี่นะให้เป็นเสียงที่2โลดคือเสียงจัตวาเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าเวลาเขียนนี่ยังเป็นรูปแบบเขียนคือเก่าเขียนพินอินนี่นะเขียนเป็นเสียง3แต่ว่าเวลาอ่านตัวจริงออกเสียงนี่ให้ออกเสียงเป็นเสียง2เด้อเพิ่นว่าเนาะ
0: แม่นแหละเจ้าแสดงว่าค่อนข้างยากอยู่ได้เนาะเกี่ยวกับบทเรียนตัวนี้เห็นกระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เขามีตัวอย่างบทตัวนี
1: ้แน่นอนเจ้าเขามีตัวอย่างมานำเสนอสู่ทานฟังยกตัวอย่างคือคำว่าหนีในภาษาจีนเนาะที่แปลว่าเจ้าหรือว่าทานนะเนาะและมีหาวที่แปลว่าดีในภาษาจีนเพราะว่าส่งคำเว้าตัวนี้เนาะมันเป็นเสียง3หมดเลยหนีหาวฉะนั้นเมื่อเว้าตัวจริงแล้วเขาก็จะออกเสียงว่าหนีหาวสินะเขาไปเน้นตัวที่3ไปเน้นตัวที่2ให้ออกเสียงตัวที่3เนาะที่ขั้นสมมติเขาโบเน้นเนาะมันก็จะเป็นหนีหาวสินะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นเขาก็เลยว่าเน้นตัวที่1หนีนี่ให้เป็นเสียงที่2หนีหาวแบบสิเจ้า
0: คันสั้นตอนนี้เนาะบางท่านที่ฟังรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะยังบ่ทันเข้าใจพวกเราก็มีตัวอย่างที่ครูภาษาจีนกระต่ายเพ
1: ิ่
0: นออกเสียงให้กับพวกเราได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันเติมดังนั้นตอนนี้ไปฟังเสียงกับครูภาษาจีนกันเลย
1: เจ้า
2: ลองดู下列词语注意第三声音节的读音
3: 你好可以辅导
1: ท่านผู้ฟังแท็กแพงที่ท่านฟังไปแล้วนั่นก็แมนบทเรียนที่ทางรายการห้องเฮียภาษาจีนคงจื้อน้ำเสือสุทานฟังในการออกเสียงเนาะเมื่อเสียงที่3พบกับเสียงที่3เฮาควรออกเสียงแบบใดเนาะเสียงที่3ในตัวที่1เฮาก็ให้ลดมาเป็นเสียงที่2ออกเสียงเนาะ
0: เจ้า
1: คือดังอาจารย์ที่สอนเมื่อกี้นี่
0: เจ้าเว้าเรื่องเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์ว่าซั่นซะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทเรียนหนึ่งกับบ่ง่ายและกับบ่ยากท่านผู้ที่ได้ติดตามหรือว่าเคยเรียนผ่านมาก็จะเพิ่มความเข้าใจหลายขึ้นเติมอีกก็ได้
1: ถูกต้องเจ้าบัดนี้พวกเขาจะมาให้ทานผู้ฟังได้ไปฝึกเว้าเนาะหรือว่าฝึกอ่านไปกับพวกเขาโดยที่พวกเขามีคำศัพท์เพิ่มเติมนอกเหนือจาก3คำศัพท์เมื่อกี้นี้แล้วเน
0: า
1: ะยังมีอีกประมาณ12คำศัพท์ให้ทานไปฝึกไปฟังและก็ฝึกเว้าพร้อมๆกันเลย
2: 朗读下列词语注意第三声音节的读音
3: 你好可以辅导小姐口语语法法语讨好了解友好雨伞手表
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นเอาใดแด่สำหรับบทเรียนภาษาจีนในมื้อนี้ที่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผันเสียงหรือว่าการออกเสียงวรรณยุกต์หวังว่าคงจะสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ไปหลายเติบ
1: เจ้าเ เพื่อสังคมเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกพวกเขาก็ยังมีบางคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนไม่ทันได้ฟังจากอาจารย์สอนภาษาจีนเติมอีก
0: ไปฟังพร้อมๆกัน
1: เจ้า
2: 课堂用语
3: 上课下课现在休息看黑板跟我读
1: เป็นเอาได้ท่านผู้ฟังที่เคารพหลังจากที่ท่านได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วเนาะจนฮอดคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนคือเสียงที่3พบกับเสียงที่3และก็กลายเป็นเสียงที่2พบกับเสียงที่3หวังว่าที่พวกเขาเปิดให้ท่านฟังคือสำเนียงเสียงอ่านจากอาจารย์นี่จะแจ้งกว่าที่พวกเขาแม่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนไปพร้อมกัน
1: เจ้าเจ้า
0: แต่ว่าเพื่อเป็นการย่ำเติมและก็ให้ทุกท่านได้รับฟังการออกเสียงกันเติมในตอนนี้จะให้บรรดาท่านได้ไปรับฟังตั้งแต่เสียงทำอิฐจนฮอดเสียงที่ว่าใส่ในห้องเรียนกันเติม
1: แม่แล้ว
2: 朗读下列词语注意第三声音节的读音
3: 你好，可以，辅导，小姐，口语，语法，法语，讨好，了解，友好雨伞手表
2: 课堂用语
3: 上课下课现在休息看黑板跟我读
1: นั่นก็เป็นเสียงอาจารย์สอนภาษาจีนที่อ่านสู่มิลการได้ฟังหวังว่าพวกเขาจะได้เรียนเว้าไปพร้อมๆกันสิ่งสำคัญที่สุดท่านผู้ฟังต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการออกเสียงหรือเปลี่ยนเสียงจากเสียง3มาเป็นเสียง2นี่เนาะมีผลเฉพาะในตอนเว้าเท่านั้นเด้อ
0: เจ้า
1: เพราะว่าในการเขียนพินินตัวหนังสือจีนนะนะย
0: ัง
1: คือเก่าหมดบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเวลาเว้าจะซื้อเนาะการออกเสียงมันจะซื้อเจ้า
1: เจ้าบ่ต้องสับสนเนาะเจ้า
0: เอาตอนนี้เพื่อว่าให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ได้ไปเฮียนไปฟังไปเว้าคับซับต่างๆจากทางรายการแล้วกระมวลซื่นกันก่อนและยาต่อไปพวกเฮาจะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นเรื่องวิธีการดำรงชีวิตต่างๆเกี่ยวกับประเทศลาวประเทศจีนให้กับทุกท่านได้รับฟังกันต่อ

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศลหลังจากที่ให้ทุกทานได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาคำเว้าต่างๆของภาษาจีนและมวลซืนเสียงเพลงจากทางรายการแล้วกลับเข้ามาในตอนนี้ว่าเฮามาสืบต่อ
1: แม่นแล้วเนาะแต่ว่าระยะนี้สิเป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการพวกเขาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแรงทองเที่ยว
0: เจ้า
1: เป็นต้นแมนประตูไซอ
0: ยู่นครหลวงวิ่งจันทร
1: ์ถูกต้องเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพประตูไซหรือว่าซื้อเดิมเอิ้นว่าอนุสาวรีย์ไซสนะมันถูกเปรียบเทียบโดยนักท่องเที่ยวว่าเป็น Arc de Triomphe ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งหรือว่ารูปทรงหนึ่งอยู่ในนครหลวงปารีสประเทศฝรั่งนะ
0: เจ้าม
1: ันเปรียบเทียบคล้ายๆคือกันอยู่ลาวเฮากับมีคือกันเนาะสำหรับประตูไซนี้เพราะว่ามันมีลักษณะโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงวิ่งจันทร์บริเวณดอนปลายของถนนล้านสร้างเนาะคนในสมัยก่อนมักเอิ้นกันว่าซองบริเช่เนาะซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในปารีสฮะ
0: เจ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวภายในหรือว่าต่างประเทศก็ให้ความสนใจเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: ประตูไซและประตูไซนี้ท่านผู้ฟังแม่นถูกสร้างขึ้นนับแต่ปีค.ศ. 1957หาปี1962เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่การประกาศเอกราชของสปป.ลาวออกจากแอกปกครองลาวเมืองขึ้นฝรั่งโดยสร้างตามสัดส่วนเลขตำราอันสำคัญของสาวผุดก็คือ379
1: แม่แล้วเจ้ารูปทรงด้านถึงของประตูไซแมนมีลักษณะคล้ายคือกับปราสาททัสมาฮานอยู่ประเทศอินเดียและด้านในนี่ถูกประดับประดาด้วยศิลปะลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของลาวที่มีสีสันสวยสดงดงามรวมทั้งรูปปั้นนางกินนารีพร้อม
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลาย
1: แม่แล้ว
0: และประตูไซนี่แมนมีความสูง49เมตรดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวชมจึงสามารถขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดเพื่อจะชมทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองในนครหลวงวิ่งจันทร์
1: เจ้า
0: และอยู่ในบริเวณด้านลุ่มก็ยังเป็นเดินกว้างซึ่งก็เฮ็ดให้ทุกท่านได้ไปพักผ่อนย้อนใจหรือว่าไปออกกำลังกายได
1: ้
0: มีอ่างน้ำพุมีดอกไฟสีด้วยเหตุนี้ประตูไซจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ลือซือในนครหลวงวิ่งจันทร์ก็คือในประเทศลาวเฮาซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลวงหลายให้เข้ามาเที่ยวชมและก็แวะถ่ายรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อแสดงให้ฮู้ว่าตนเองหันได้เดินทางมาฮอดนครหลวงเวียงจันทร์แล้ว
1: ถูกต้องหลายคนก็ยังว่าได้ว่าโอ้ไปเวียงนี่คันบ่ไปไทฮู้อยู่ประตูไซแม่นไปบ่ฮอด
0: เจ้า
1: สินะเนาะเจ้า
0: ตอนนี้อยู่ข้างประตูไซเพิ่นก็เฮ็ดเดินเห็นบ่อยู่อยู่อีกฟากเบื้องนึงนะเพื่อให้ทุกคนได้พักพรละกะในมื้อพักพรวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิได้พาลูกพาเต้าพาพ่อพาแม่ไปพักพรอยู่เขตนั้นไปย่างอยู่เขตนั้นได
1: ้แม่แล้วเนาะท่านก็สามารถขึ้นไปชมด้านถึงของประตูไซได้เด้อเพิ่นเปิดทุกมื้อตั้งแต่ 8:00 น.จนฮอด 4:00 น.
0: แม่นล่ะเน
1: า
0: ะ
1: ผสมคนลาวกับต่างประเทศก็แตกต่างกันคนลาวนี่ก็ประมาณ 10,000 กีบหรือประมาณ 5,000 กีบ
0: เจ้า
1: หา 10,000 กีบส่วนต่างประเทศก็ประมาณ 30,000 กีบ
0: แม่นแหละเจ้ากระต่ายนี่เคยขึ้นไปหลายเทื่อแล้วบ่
1: เจ้าขึ้นไปตั้งแต่ตอนเพิ่นยังบ่ได้ปรับปรุงใหม
0: ่แต่ครับ
1: ปรับปรุงใหม่แล้วก็ได้ขึ้นไปแห่งสวยสดงดงามคนเก่าเพิ่นพอเพิ่นตกแต่งใหม่เน
0: า
1: ะเพิ่นก็เอาประวัติคมเป็นมารูปภาพต่างๆตั้งแต่สมัยนะน้ำท่วมสมัยเริ่มสร้างใหม่น้ำท่วมวิ่งจันทร์นะเน
0: า
1: ะ
0: แสดงว่านอกจากที่เฮาได้ไปเที่ยวชมแล้วอยู่ประตูไซนี่เฮายังได้ไปเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นําอีก
1: ถูกต้องแน่นอนเจ้า
0: เอาไผที่ว่ายังบ่ทันได้ไปเที่ยวไปชมหรือว่าไปฮอดแต่ทางด้านนอกยังบ่ได้ขึ้นไปถึงจังซี่น่ะก็สามารถพาลูกพาหลานไปได้
1: เจ้าแม่แล้วมาฮอดนี้ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวศล.ได้ออกอากาศให้ท่านรับฟังในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นวันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567 GHz ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 นอกจากนั้นยังรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์พวกเขา www.elna.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
0: เจ้ามื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลากันไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
1: ใจเจียนห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
0: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: เวลา 18:59 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาว 103.7 เมกะเฮิรตซ์
2: ครอบงูเหลือง SME

0: บายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สบายดีบรรดาท่านแฟนๆรายการต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้เรื่อง SME
0: เจ้ามื้อนี้พอๆกับโฆษกอนุรักษ์และโฆษกพลังงานดําเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังคือเก่าผ่าน2ช่องทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ฮอบฮู้เรื่อง SME
1: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยมีหลากหลายข้อมูลมาเว้ามาว่าต่อบรรดาท่านมื้อนี้มาครบหน้าครบตาคือเก่าเนาะสาวๆเจ้าๆมา มาพร้อมครับอากาศเริ่มฝนแบบป่วยๆไปๆลงมาแล้วได้ยิบๆยับลงมาแล้ว
0: คือสิมันได้ยินเฮาจมเมื่อวานนี้ว่าฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ตกเลยเนาะแต่มื้อนี้ก็มีตกมาเป็นระยะเนาะแต่บ่ฮู้ว่าทั่วนครหลวงอีจานนี่จะตกคือกันบ่แต่ว่าจากเฮือนของโฆษกอนุรักษ์มาฮอดวิทยุนี่แม่นว่าตกแต่ว่ายังบ่แห้งเถื
1: ่อกำลังเริ่มลงว่าซั่นเจ้าเอาท่านผู้ฟังพบกันในระยะต้นๆรายการนี้เขาเมื่อกี้นี้ทั้งทีมงานเพิ่นจัดให้แล้วเนาะเพลงเนาะ
0: กระต่ายหมายจันเมื่อวานนี้เขาติด
1: เมื่อวานนี้ติดนี่ ให้ฟังให้ฟังพอคือทอด
0: เจ้าอ๋อยังมีหลายเสียงเพลงอยู่ที่พวกเราก็เกี่ยมที่จะเปิดให้ทันได้มนต์ซืนเพื่อเกี่ยมปฏิบัตินาทีในมืออื่นมือนี้ถือโอกาสในการพักผ่อนอยู่กับครอบครัว
1: ในมือพักผ่อนแบบนี้หลายคนอาจจะมีหลายกิจกรรมที่แตกต่างเช่นว่าบางคนก็เลือกลงหัวลงส่วนเลือกไปเล็งมือเรื่องของธุรกิจภายในครอบครัวเพราะว่าอาศัยเวลาว่างจากมือพักล่าพักการปกติเสาร์อาทิตย์กับโอ้เอามุ่งหน้าเขาสู่เวียกภายในครอบครัวเหตุใดจะเหตุให้มันมีอยู่มีกินระยะนี้บอกเลยว่ามนุษย์เงินเดือนอาศัยแต่เงินเดือนอย่างเดียวบ่รอด
0: บ่ได้
1: ฉะนั้นต้องเอาหลายทางอ่ะมันก็เป็นการควบคู่กันเนาะท่านผู้ฟังเนาะบางทีเฮามาเบิ่งอาจจะถึงว่าเป็นการวางแผนให้ในอนาคตเนาะอนุรักษ์เนาะบางทีการที่เฮาเหตุการณ์บางเทื่อมันฮอดด้วยวัยเฮาแล้วเนาะฮอดวัยที่ต้องเกษียณมันก็ต้องเกษียณแต่หลังจากเกษียณไปแล้วเด้สิเฮ็ดหยังแม่นบ่ฉะนั้นหลายคนก็จะเลือกแบบควบคู่เนาะตอนที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่นี่เป็นมนุษย์เงินเดือนนี่แหละก็พยายามสร้างเศรษฐกิจครอบครัวไว้เนาะสร้างห้องแบบถือว่าเป็นอาชีพเสริมเนาะอาชีพเสริมก็เฮ็ดควบคู่กันไปพอฮอดมื้อนึงที่เฮาพักแล้วพักแล้วเฮาเข้าบำนาญแล้วก็หมายความว่าอ้าวกลายเป็นอาชีพหลักเฮาละหมายความว่ามันจะฮอดเวลานั้นบ่ได้จำเป็นต้องว่ามันนับหนึ่งใหม่แล้วเนาะเวลานั้นก็หมายความว่าโอ้เฮาจะพักผ่อนอีกด้านนึงแต่อีกด้านนึงเวียกมันก็เริ่มไปละฉะนั้นบางคนก็ปูพื้นฐานไว้ที่ดีแบบนี้เนี่ยมันดีได้ฮอดตอนนั้นก็อันนึงก็แม่นธุรกิจก็เริ่มไปแล้วอันที่2ก็แม่นบ่ได้เมื่อยหลายแล้วมาบวกกับว่าตอนแฮงงานก็อาจจะ
0: ลงแล้วลุ้นพอลงละจากที่เล่งเกียร์3เกียร์4ได้ก็สิมันได้เกียร์1เกียร์2เนาะ
1: ติดโควิดอีก
0: ค
1: นว่า
0: คนบอกว่าว่าอาหารต้อยตนมีเหงื่อมีแห้งอันนี้ก็กําเป็นถูกเนาะเพราะว่าเฮาจะได้พักผ่อนตอนที่อายุสมาพักควรบางคนมีการวางแผนที่ดีตั้งแต่อายุสาวปลายเนาะเรียนจบมหาลัยไปเห็นหลายๆประเทศที่เพิ่นมาแบ่งปันบทเรียนนี่โอ้เฮาก็สามารถถอดถอนได้ว่าอายุ55ปีอ่ะเฮาจะเกษียณแล้วจะเป็นด้วยเวียกงานธุรกิจส่วนตัวก็ดีหรือว่าเฮ็ดเวียกประจําก็ดีหรือว่าเป็นพนักงานก็ดีเพื่อให้ลูกหลานนี่ได้ต่อยอดธุรกิจเนาะถ้าว่าทุกมื้อนี้ถ้าเฮาเห็นช่องทางทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปได้หรือแตกธุรกิจออกหลายๆอย่างไปได้เพิ่นก็บอกว่าโอ้ม่วนกับการเฮ็ดธุรกิจถึงแม้นว่าทางด้านนี้บ่ประสบผลสําเร็จก็บ่เป็นหยังบ่ได้ถอยเด้เนาะเอาอีกอันอื่นเพื่อว่าสิได้เห็นอันที่มันไปได้หรือว่าอันที่เฮาเข้ากับเฮา
1: เจ้าเอาแนวโน้เนาะท่านผู้ฟังเว้าถึงว่าการดําเนินธุรกิจแล้วเฮาก็เห็นแล้วมันคันถามว่าผู้ที่เพิ่นมีเงินหลายๆหรือว่าผู้ที่เพิ่นประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจนี่เสื้อแน่ว่าเป็นส่วนใหญ่นี่บ่แม่นมีธุรกิจเพียงแต่อย่างเดียวเพิ่นจะมีโตลักโตสําฮ้องสําฮ้องแล้วก็สําฮ้องของสําฮ้องลงมาอีกเนาะมีหลายๆอย่างอันเฮ็ดให้ว่าผู้ที่อ้าวเพิ่นอายุเพิ่นหลายขึ้นแล้วประสบการณ์หลายในการเฮ็ดเวียกเพิ่นประสบการณ์เพิ่นสะสมมาหลายแล้วฉะนั้นเพิ่นก็พยายามงัดออกมาเต็มทีเนาะในการมาดําเนินธุรกิจในการมาต่อยอดธุรกิจนั้นฉะนั้นตัวนี้แหละจึงเฮ็ดให้เห็นว่าโอ้เฮาพวกเฮาซึ่งเป็นคนรุ่นนุ่มคนรุ่นใหม่นี่จะต้องได้เรียนรู้เอากับผู้ที่เพิ่นผ่านมาก่อนเฮาแล้วเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันการดําเนินธุรกิจก็บ่หมายความว่าจะต้องประสบผลสําเร็จเบิดทุกอย่าง 100% แต่มันก็ยังมีระยะของมันเนาะบางระยะก็อาจจะยุ่งยากแต่ขาดเคินได้แต่ก็ต้องผ่านผ่าไปให้ได้เช่นเดียวกับปัจจุบันนี้เนาะเว้าถึงว่าสภาพเศรษฐกิจนี่มันก็ยังยุ่งยากแต่ว่าบ่หมายความว่ามันจะไปบ่ได้แต่ว่าเฮาต้องมีการปรับตัวแล้วจะเฮ็ดอะไรให้มันเข้ากับสภาพปัจจุบันนี้แล้วปรับการปรับตัวนี่ถ้าว่าเฮาปรับตัวได้ธุรกิจใหม่ๆมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เฮ็ดตัวนี้บ่ได้ก็หมายความว่าต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวใหม่ได้หมายความว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่ไวเด้เนาะอนุรักษ์เนาะหลายๆอย่างเฮาเห็นธุรกิจเด้มาไวไปไวเพิ่นว่าคํานี้เนาะและ มาบวกกับว่าในระยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด19นั้นมันก็ได้เป็นบทเรียนที่ดีให้หลายๆคนสอนให้เฮาได้ฮู้บทเรียนใหม่ๆที่เฮาต้องได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวไปให้ไวอีก
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆที่พวกเฮาก็ได้มีโอกาสเนาะอยู่ใกล้ชิดกับบรรดานักธุรกิจหลายๆท่านเพิ่นก็ได้แบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งรายการของพวกเฮาเองก็เคยได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าได้ร่วมสนทนากับบรรดาผู้ประกอบการเพิ่นก็ได้แบ่งปันบทเรียนดีๆให้เฮาหลายอย่างฉะนั้นรายการของพวกเฮาก็เป็นอีกนึงกระบอกเสียงอยากเชิญชวนทุกๆท่านผู้ที่มีความสนใจอยากจะหันมาเริ่มธุรกิจเนาะอาจจะศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนว่าเฮาจะสตาร์ทอัพจากหยังมักอันใดเตรียมพร้อมอันใดแด่เพื่อจะเป็นปูพื้นฐานตั้งแต่นักศึกษาปี4ปี5ปีแหละไปเนาะเพื่อสิได้ฮู้ว่าอาการก่อนจะเกิดเป็นธุรกิจนึงนอกจากทุนแล้วนอกจากคู่ฮ่วมมือที่ดีแล้วองค์ประกอบอื่นๆการบริหารภายในเด้องค์กรเฮาจะต้องมีอันใดอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้กับน้องๆเพื่ออยากจะเป็นนักธุรกิจในอนาคตหรือผู้ที่เป็นนักธุรกิจแล้วธุรกิจของทานะเริ่มจากศูนย์แล้วยังมาแบ่งปันประสบการณ์เฮายิ่งเป็นการดีเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจแล้วพบปัญหาก็ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเอารายการพวกเฮายินดีที่จะเสริญหรือว่าท่านที่สนใจเลยเฮาบ่ทันได้เสริญจะขอมาเลยก่อนได้บ่อาจหักมาได้ทั้งก็ความเพจ Facebook พวกเฮาก็ได้พวกเฮาก็จะถือโอกาสได้มาล้มกัน
1: ขออนุญาตตอบแห้งใจจากแฟนรายการเฮาก็คือบิ่นเดียวเพิ่นบอกว่ามื้อนี้ขอฟังเพียงก่ออนุรักษ
0: ์มนหักสาวกึมโมแน่เพิ่นว่าก
1: ับเพลง
0: ก่อนหน้านี้แม่นเพิ่นบอกว่าเพลงเบาซ้ำเบาซ้ำสาวซีอ๋อน่าจะเป็นสาวซ้ำเหนือกับอันน่ะแม่นบ่เบาซ้ำเบาซ้ำเหนือกับสาวซีก็คือทางปากซีอาจจะเป็นเพลงนี้บ่หรือจังได๋เน
1: า
0: ะ
1: ลองซอบเบิ่งเนาะว่ามีบ่ตามแห่งใจที่เพิ่นขอเข้ามาท่านผู้ฟัง30ปีที่ต้นนี้เฮาได้รับการสนับสนุนรายการจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
0: เจ้าที่ขึ้นกับสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางทสวเองบ่จะเป็นเรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนบ่จะเป็นเรื่องทุนสมทบหรือว่าทุนวิชาการนอกท่านก็สามารถติดตามหลายช่องทางออนไลน์ของเพิ่นบ่ว่าจะเป็น Facebook ก็แม่นพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
1: เจ้าอาทีมงานเพิ่นเตรียมจัดไว้ให้แล้วเนาะสำหรับมนหักสาวกึโมมันบ่เนาะถือเกียวถือเกียวจังไรเฮาจะเปิดสายหน้าไม้เนาะหลังจากรับฟังเพลงนี้แล้วจะเปิดสายหน้าไม้ให้บรรดาท่านได้ทักทายเข้ามาหาโคสุกกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052

0: ตามรับฟังรายการฮอบฮู้เรื่อง SME ออกอากาศทุกๆวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น. 19:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์ข่าวดีสำหรับ MSME พวกเขาจะมีรายการสนทนาออนไลน์ที่มีชื่อว่า MSME กับการก้าวผ่านวิกฤตผลกระทบของโควิด-19 จัดโดยองค์การแรงงานสากลหรือ ILO ศูนย์ส่งเสริม SME ภายใต้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวหรือ LNCCI ในโครงการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของสปป.ลาวเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่ได้รับพื้นสมทบจากองค์การสวิสเพื่อการพัฒนาหรือ SDC รายการสนทนาออนไลน์จะถูกจัดขึ้นในทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 18:00 น.หาเวลา 18:30 น.ในรายการจะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆแก่ MSME เพื่อนำใช้เข้าในธุรกิจของท่าน

0: เอาใน30นาทีต้นนี้ที่พวกเราอยู่กับทางทสวกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางฝากกันตึบอีกสำหรับบรรดาท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook เพิ่นโดยกงหรือว่าจะติดต่อเพิ่นคือแนวใดเพราะว่าก็มีมิตรรายการเนาะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เพิ่นให้เกียรติติดตามรับชมรายการของพวกเราอยู่บ่เพิ่นส่งข้อความมาหาโคศกเนาะเพิ่นก็บอกว่าโคศกเอ้ยเนาะขอสอบถามข้อมูลแน่เกี่ยวกับทุนของทสวคะแนนการศึกษานี่สามารถเข้าถึงได้บ่เนาะเพิ่นฝากมาเอาเดี๋ยวพวกเราก็จะประสานหาทางกองทุนเบิ่งว่าเพิ่นมีบ่เนาะในบ่วงนี้หรือว่าจะให้คําแนะนําแบบใดเพราะว่าเพิ่นนี่ดําเนินธุรกิจในแขนงการศึกษาเอาขออนุญาตตอบแห้งใจมิเลการวิวัฒน์เนาะเพิ่นขอฟังเพลงอดีตหักกลางทุ่งนาเด้อว่าซั่นเอาทีมงานเฮาซ้องให้เสียงเพลงนี้มีละโพละ
1: สงสัยเพิ่นคือสิติดตาฟังใจสําหรับเพลงนี้เนาะขออนุญาตโยกอันน่ะแฟนรายการวิวัฒน์ก่อนเนาะ
0: ยามนี่เป็นยามเกี่ยมให้เกี่ยมนาเด้อเนาะคือสิ
1: โอ้ยหรือว่าอันน่ะ1แม่นมักนักห้อง2มาแม่นอาจจะโอ้ยหรือว่ามักมิวสิกบ่เนาะเอาว่ากันเด้อเนาะพอให้ได้ม่วนเบิกบานม่วนซื่อพอมื้อนี้ยังเป็นมื้อพักผ่อนอยู่อยากให้หลายๆท่านนั้นมีความผ่อนคลายให้มีความสุขความเบิกบานที่สุดเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็แม่นเกี่ยมเข้าสู่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเอาจะถ่ายตามความขอเลยเนาะทีมงานเนาะ

0: ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซตานครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.laosmefund.org
1: ถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถือเลขชีวิตเราจะเป็นแนวใดมาเล่ามึงนี่ถือหวยดีใจโซเชียลถือหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถือหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถือหวยดีใจซื้อประกันถือหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถือหวยอัปเกรดความรู้ใหม่ๆที่ NC Hub เสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคต
0: แน่นอนแล้วคันถามว่าถึงว่าโอ้ยผู้ใดที่มาต้องการอยากจะได้บ้องเงินของทสวไปต่อยอดธุรกิจให้ได้ปัจจุบันนี้เฮากำลังดำเนินธุรกิจอยู่แต่ว่าต้องการบ้องเงินจะไปช่วยบ่ว่าจะเป็นทุนหมุนเวียนบ่หรือว่าจะเอาเข้าไปในเวียกงานของโครงการวิสาการก็ได้เนาะทสวเพิ่นก็มีทุนบ้องนี้นี่ให้มีทั้งทุนสมทบพร้อมคันคำว่าทุนสมทบนี่แม่นส่วนนึงหมายความว่าทุนส่วนนึงจะเป็นของทสวที่ให
2: ้
0: อีกทุนส่วนนึงนั้นจะเป็นของผู้เจ้าของธุรกิจนั้นจะต้องออกยกตัวอย่างว่าการซื้ วัตถุอุปกรณ์สมมติว่าซื้อเครื่องจักรซะมูลค่า 100,000 สมมติว่าทศวรรษก็จะเอาใครเครื่องนึงแล้วก็เบื้องของผู้ประกอบการเองก็ต้องออกเครื่องนึง
2: เป็นการสมทบกันคนละเครื่องว่าซ
0: ะ
2: เนาะบางธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดน้อยนี่ก็มันจะซวยอยู่เพิ่นให้สูงสุดแม่น 50% ของมูลค่าแต่ว่าคันถ้าเป็นสหกรณ์เพิ่นก็จะให้สูงได้บางเทื่อนี
0: ่ให้กว่า
2: 70ส่วนห้อง70% มันจะมีรายละเอียดแต่ละทุนในการสนับสนุนท่านสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากทั้งห้องการทสวได้021414064ติดต่อได้ในมงรัฐการ
0: เจ้าหรือว่าติดตามทาง Facebook ไว้ยิ่งเป็นการดีเนาะกับกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพิมพ์เป็นภาษาลาวเลยนะทาง Facebook นี่มันขึ้นมาเลยแล้วก็ไปกดติดตามไว้ฉะนั้นทุกข้อมูลที่เพิ่นลงไว้ใน Facebook นี่แม่นเฮาจะบ่พลาดอย่างแน่นอนหรือว่าอีก1ช่องทางนึงอนุรักษ์ทีสามารถติดตามได้แบบกว้างๆเลยก็คือเว็บไซต์ของเพิ่น
2: เจ้า
0: ที
2: ่www.laosmefund.org เนาะเข้าไปตัวนี้จะมีบรรดา นิติกรรมระเบียบการเพราะว่าในปีผ่านมาเนาะเพิ่นก็ได้มีการปรับแก้ดัดแก้กฎหมายบางตัวที่เป็นสภาพปรับปรุงเมื่อก่อนจะควบคุมตั้งแต่ SME วิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเดี๋ยวนี้ก็ควบคุมเอาทั้งจุลวิสาหกิจ
0: พร้อมเนาะแล้วคือกันกับสื่อของสำนักงานเพิ่นแหละเมื่อก่อนนี่จะเป็นเพียงแต่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเนาะที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนจากกรมเนี่ยมาเป็นสำนักงาน
2: เจ้าเอาข้อมูลใหม่ๆล่าสุดนี่ก็มีได้ทางหลายๆช่องทางคือดังที่พวกเราแจ้งไปหรือว่าท่านจะติดตามอีกช่องทางของทาง TikTok เนาะทุกคนมักเลื่อนเบิ่ง TikTok ที่ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าได้ความรู้แบบควบคุมทาง TikTok เพิ่นก็จะมีวิดีโอสั้นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกิจกรรมของเพิ่นแน่ผู้ประกอบการในเหตุการณ์ดิ้นที่เกิดขึ้นแน่ให้ท่านได้ติดตาม
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังท่านใดที่อายุใกล้ๆโทรศัพท์ทักทายเข้ามาหาโคโซกเด้อเนาะเฮาพร้อมแล้วเปิดสายหน้าไม้ให้แล้วเนาะกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052ท่านผู้ฟังเฮาเบิ่ง30นาทีต้นนี่เบิ่งจากเวลานี่เป็นหมดเวลาแล้วสำหรับ30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนรายการจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง
2: พวกเฮาจะพักกันก่อนเนาะแต่ว่าเวลาทางรายการยังบ่ทันหมด
0: ยังสืบต่ออีก30นาที
2: ตอนนี้ขอส่งมอบท่านไปฟังเพลงม้วนๆเติมอีกก่อนกับเพลงนี้เกือบ2คู่
3: เสิร์ชทานติดตามหับฟังรายการฮอบฮู้เรื่อง SME ออกอากาศทุกๆวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 103.7 เมกะเฮิรตซ์
1: ถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถือเลขชีวิตเราจะเป็นแนวใดมาเล่ามึงนี่ถือหวยดีใจโซเชียลถือหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถือหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบหนี้บ่สั้นเอาแบบหนี้

ถือหวยดีใจซื้อประกันถือหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถือหวยอัปเกรดความรู้ใหม่ๆที่ INC Hub เสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคต

0: เกือบ2คูเอ้ยก็2คูนี่จะกิ่งหืออนุรักษ์มัน2กิ่งบ
1: ่พอตกใจว่าปกติแล้วผู้สาวอยู่ห้องแถวคนเดียวนี่ต้องมีเกือบคู่เดียวเป็นอย่างคือมี2คู่
0: อุ๊ยแต่ตอนนี้เว้าบ่ได้ได้เมื่อก่อนนี่อาจจะแม่นแฮ่แต่บัดเดี๋ยวนี้นี่เว้าบ่ได้เพราะว่าน้องยิงนี่มันจะใส่เกือบหลายคู่ได้เออมันจะมีเกือบที่เฮาใส่อยู่เฮือนเด้เนาะคันเกือบสําหรับไปเที่ยวอีกเกือบสําหรับไปเฮ็ดเวียกเนาะไปการไปอย่างนี้ดิบ่มีหลายคู่ได้เห็นบ่งั้นบ่ต้องเข้าใจผิดเด้อ
1: ท่านเห็นเกือบเป็นคู่ใหญ่ๆในละตกใจว่าเกือบไปที่แท้มันเกือบพอผู้สาวมายามก็เลยร้องใจเนาะผู้เป็นสู้เป็นแฟนอันนี้เป็นสีสันของเสียงเพลงม
0: ัน
1: แต่งขึ้นมาก็ให้ผู้ฟังนี่มีอรรถรสในการรับฟัง
0: เพื่อความเบิกบานมวลซื่นเนาะเอานั่นผู้ฟังสำหรับ30นาทีหลังของรายการฮู้ฮู้เรื่องเอซีบีเฮาได้รับการสนับสนุนรายการจากทั้งบริษัทอินซีกรุ๊ป
1: ผู้ที่เฮ็ดธุรกิจอยู่ในเครืออินซีกรุ๊ปหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีในชื่อของหัวอินซีแต่ที่จริงแล้วเพิ่นยังมีหลายธุรกิจที่แตกออกไปอีกบ่ว่าจะเป็นอินซีช้อปปิ้ง1414เนาะอินซีเงินติดตีหรือที่มีความจำเป็นเฝ้าใส่เงินด่วนเน
0: า
1: ะเพิ่นก็สามารถช่วยได
0: ้
1: รวมไปถึงเรื่องของประกันชีวิต
0: แม่นแล้วอินซีประกันชีวิตอันนี้ก็แม่นเพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะถ้าเว้าถึงว่าอินซีติดปีกอันนี้แม่นจะเป็นผลิตภัณฑ์จากทางสถาบันการเงินเพิ่นนอกจากนั้นก็ยังมีอินซีฮับที่หลายๆคนนั่นคุ้นเคยดี
1: เจ้า
0: อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงจักหวด
1: ลงทุน
0: เ
1: ป
0: ็
1: นการลงทุนที่ประเสริฐเมื่อกี้นี้เฮาฟังสปอตโฆษณาก็ได้แนวคิดที่ดีได
0: ้
1: การที่เฮาซื้อเสียงโ
0: ชคสมมุติว่าสมมุติว่าเสียงโชคมื้อนี้บ่ถูกแต่ว่ามื้อหน้าถูกสมมุติว่าถูกหลายๆท่านจะเอาเงินไปเฮ็ดหยัง
1: แม่นบ
0: ่หลายคนหลายคนก็สิถามโอ๊ยเอาเฮ็ดหยังหลายบางคน
1: อาจจ
0: ะเรียกหมู่ก่อนเพราะว่าถึงเขาบ่เรียกหมู่ก็ต้องมาหาเขาให้เขาเรียกอันนั้นก็เป็นเช่นได้เนาะแต่ว่าก็ต้องบ่ของปากของคอเนาะ
1: เ
0: ออแม่นล่ะนี่เพิ่นว่าเออกันแนะนำว่าเออได้เมื่อได้เงินมาแล้วนี่บ่เขาก็ไปลงทุนใส่ประกันชีวิตดีบ่ดีได
1: ้
0: เออประกันชีวิตประกันสุขภาพเขาซื้อไว้นี่บ่เสียหายแน่นอนเพราะว่าจะบ่เป็นภาระให้คนข้างหลังเขาเมื่อเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่เนาะก็คือเขายังมีเหือแห้งในการหาเงินหาคำสมมติว่าแต่เวลาที่เขาจากไปแล้วเด้เนาะถ้าว่าเวลาเขาจากไปถ้าตอนนั้นเขาบ่มีทุนสำรองไว้ก่อนบ่มีเงินก้อนไว้ก่อนนี่เวลาที่เขาจากไปนี่แน่นอนมันจะถิ่มภาระให้คนข้างหลัง
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นการคิดอนาคตเนาะคิดล่วงหน้าไว้ให้กับตัวเองไว้ให้กับคนในครอบครัวหรือว่าลูกหลานในเรื่องของการลงทุนใส่ประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพก็ดีเนาะเฮาบ่ฮู้ดอกว่าเมื่อใดเฮาสิเจ็บป่วยเฮาบ่ฮู้ว่าเมื่อใดเฮาจะเสียชีวิตแต่ถ้าเฮามีตัวนั้นเป็นตัวที่มาทดแทนเฮาคืนในเมื่อเฮาสะสมตามความสามารถหรือว่าแฮงที่เฮามีในการเก็บ5เก็บ10หรือว่าเป็นเดือนเป็น3เดือนหรือว่าเป็นปีซื้อประกันไว้จังซี่ก็จะเป็นการดี
0: เจ้าเอาสำคัญแท้ๆเนาะตัวนี้เนาะการประกันชีวิตการประกันสุขภาพหรือว่าประกันภัยความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัยก็มีเนาะเพราะปัจจุบันในทาวเอาถึงว่าการบริการเกี่ยวกับการประกันภัยนี่มันมีหลากหลายเนาะม
1: ี
0: บ่ว่าจะเป็นนี่แหละประกันสุขภาพปอประกันชีวิตปอประกันความเสี่ยงด้านอื่นๆฮะฉะนั้นผู้ใดที่มักเกี่ยวกับตัวใดก็สามารถศึกษาข้อมูลได้สำคัญและมันเป็นการวางแผนที่ดีให้กับอนาคตของเขาเอง
1: เจ้าอันนี้เป็นบริการของทางอินซีกรุ๊ปนั่นเองเนาะเพราะนั้นพวกเขาก็ยังอยู่กับทางบริษัทบิ๊กบลูเอเจนซี่หรือว่าฟ้าใหญ่มีเดีย
2: เสิร์ชทางติดตามหับฟังรายการฮอบฮู้เรื่อง SME ออกอากาศทุกๆวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น. 59:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 103.7 เมกะเฮิรตซ์
3: ถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นแนวใดมาเล่ามึงนี่ถึกหวยดีใจโซเชียลถึกหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถึกหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถึกหวยดีใจซื้อประกันถึกหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถึกหวยอัปเกรดความหู้ใหม่ๆที่ NC Hub เสี่ยงโชคแบบนี้สไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคต
2: เรื่อง SME ออกอากาศทุกๆวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น. 59:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 103.7 เมกะเฮิรตซ์
0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆแบบร่วมศูนย์และคุ้มครองบริหารทุนเข้าในการสนองสินเชื่อให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนโครงการวิสาหการให้แก่ MSME SME และภาคส่วนต่างๆที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริม SME อยู่สปป.ลาวปัจจุบันทสว.ได้สนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเซตานครหลวงวิจันทร์หมายเลขโทรศัพท์021414064หรือติดตามผ่านทาง Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือติดต่อที่เว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: เรื่อง SME
1: ถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นแนวใดมาเล่ามึงนี่ถึกหวยดีใจโซเชียลถึกหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถึกหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถึกหวยดีใจซื้อประกันถึกหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถึกหวยอัปเกรดความรู้ใหม่ๆที่ NC Hub เสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคต
2: นี่แหละเพื่อนว่าลงทุนอย่างมีอนาคตเพื่อนว่าจะได้เห็นบ่ขนาดบอกว่าถือหวยก็ต้องได้วางแผนคือกัน
3: เจ้าเพราะว่าอย่างบางเทื่อแล้วมันจะเป็นโอกาสที่ดีเฮาในเมื่อเฮาเมื่อก่อนยังคงคอยท่าทุนเนาะตื่นนี้มาเป็นทุนเป็นอันต่อยอดในเฮาเลยก็ยิ่งเป็นการดีได
2: ้ฉ
3: ะนั้นกับการเสี่ยงโชคกับพอสำคบสามารถเฮาเนาะบ่ต้องไปพักใจลงทุนใส่จนหมดคือกันบางคนว่าโอ๊ยถูกงวดคอยต้องได้เสี่ยง
2: โอ้นั่นก็บ่ได้
3: บ่ได ้
2: มันต้องมีแบ่งเนาะมันต้องมีแบ่งในคือว่าอะไรวะโอ้คันถามว่าเฮามีเงินทุนมาแล้วเนาะเฮาจะแบ่งไปเฮ็ดหยังแดอันนี้ก็คือกันกับการลงทุนสนิทอื่นๆนั่นแหละสิเดียวกับการถ้าว่าบ่หมายความว่าเพิ่นจะห้ามบ่ให้ซื้อหวยเนาะซื้อได้แต่ว่าทานก็ต้องเบิ่งว่ามันต้องบ่เกินกําไรของทานเนาะ
3: เอ้า
2: เว้าว่ากันท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่มีแฟนรายการเฮาเพิ่นทักทายเข้ามาจากทางแขวงหลวงพ่อบางเด้อจากนครหลวงพ่อบางเพิ่นว่าซั่นเด้ถามเพิ่นอยู่ว่าเมื่อกี้นี่นักท่องเที่ยวทั้งหลวงพ่อบางหลายบ่เพิ่นว่าโอ้หลายอยู่ได้ระยะนี้นะว่าซั่น
3: ก็ยังเป็นระยะที่หลายคนนักท่องเที่ยวยังเป็นระยะเพิ่นอื่นว่าซัมเมอร์เนาะทางต่างประเทศเพิ่นพักแยกกันเพชรเบียกบอเพิ่นก็อาจจะมาท่องเที่ยวฉะนั้นก็อย่าลืมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อกี้นี้เพิ่นขอมาแม่นขอฟังเพลงสาวธงคอยซ้ายเนาะลองให้ทีมงานลองซ้อมเบิ่งกันถ้าบ่มีเพิ่นว่าสำฮองไว้เด้อสาวขวดซีอกฮักบ่เนาะแต่ว่าลองเบิ่งว่าสาวธงคอยซ้ายนี่เป็นแนวใดกูสุกก็อยากฟังคือกัน
2: เจ้าสำหรับเสียงเพลงนี้เพิ่นบอกว่าขอมอบให้กับทุกเสียงทุกสายทุกทานที่เป็นแฟนรายการเพิ่นว่าสั้นฟังร่วมกัน
3: เจ้าจากทางนครหลวงพะบางเนาะสาวธงคอยซ้ายโอ้มีได้เพลงนี้จังได้พวกเขาสิได้เปิดแหน่ได้ยัง
2: ต่อไปจะจัดให้เนาะคันถามว่าฮอดหลวงพะบางแล้วตอนนี้นี่ส่วนตัวแล้วโคสุกพันธ์งานนี่โอ้ยคิดฮอดต่ำหลวงพะบางอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจได้ทานหนึ่งธุรกิจที่โบห้องมาโบไปตามเมืองขามเลยแหละย้อนอย่างย้อนว่าอันนี้มันจือบ่ได้ปานใดว่าห้านเพิ่นอยู่บ้านอย่างอนุรักษ์ที่เฮาเคยไปกินตับหงอยู่ข้างวัดน่ะห้านเพิ่นบอกว่าห้านจะติ่มห้านจะติ่มเนาะ
3: แถวนั้นบ่แม่นตลาดนัดดาราบ่หรือตลาดยัง
2: บ่แม่น
3: ย้อนเข้าไปดุลแล้วเนาะเราเรื่องเก่า
2: ให้ฟังเป็นอย่างจริงอยากยิบยกตัวนี้เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้หนึ่งที่ได้ยึดถืออาชีพของการตำบักฮุ่งนี่มาหลายปีแล้วเพิ่นว่าโอ้กับ30กว่าปีแล้วได้เพิ่นว่าเนาะแต่ว่าในหั่นนั้นเฮาเห็นว่าลูกค้าเพิ่นนี่บ่มีทดบ่มีถอยเลยนับมือนับเพิ่มขึ้นยิ่งความสะดวกเรื่องของทางรถไฟลาวจีนเข้ามาเฮ็ดให้ความสะดวกของนักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางไปทั้งเบื้องหลวงพะบางนี่นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่นักท่องเที่ยวภายในประเทศท่านผู้ฟังนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวไปที่แขวงหลวงพะบางนักท่องเที่ยวนี่ไปนี่บอกว่าต้องได้จองก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่นักท่องเที่ยวได้คนทั่วไปก็คือกันต้องได้จองจึงมีบ่อนนั่งถ้าบ่ได้จองไปแล้วเฮ็ดจังได
3: ๋ท่า
2: ถามว่าท่าบ่ท่า มีคนหลายท่าบ่ท่า
3: บางคนบอกว่าขึ้นซื้อหรือน้ำมาฮอดทั้งเทือท่าดําสมองบ่เป็นหยัง
2: เพราะว่ามันสิกลายเป็นว่าโอ้คัดมาฮอดแล้วบ่ได้กินตําบักฮุ่งฮั่นนี่
3: มัน
2: มาบ่ฮอดหลวงพะบางเนาะแต่ก็บ่หมายความว่าจะส่งเสริมตั้งแต่ธุรกิจของทางห้างตําบักฮุ่งไอติมเด้อเนาะทุกๆห้างทางเบื้องของหลวงพะบางนี่บอกเลยว่ารสชาตินี่ก็บ่ได้ลดลืนกันแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นอย่างจริงๆยิบยกธุรกิจของตำบักฮุ่งห้านไอติมนี่ย้อนว่าเพิ่นเป็นผู้หนึ่งที่ว่าได้ยึดถืออาชีพนี้มาหลายสิบปีแล้วฉะนั้นก็เป็นที่ฮู้จักก็บ่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่เนาะในเมื่อว่าการสร้างซื้อเสียงเห็นบ่สำคัญได้นี่เพิ่นก็สร้างจุดขายของเพิ่นมาดีเด้อนูล่ะว่าจุดขายของเพิ่นเป็นหยังก็คือเพิ่นจะมีโมงเพิ่นเลยว่าเพิ่นเริ่มเปิดห้างเนาะประมาณ 9:00 น.
3: เจ้า
2: 8:00 น.นี่แหละเนาะจนฮอดภาคแรงฮอดประมาณ 4:00 น. นี่มันก็ปิดแล้วเนาะหมายความว่าคันฮอดโมงนี้ไปแล้วก็คือ
3: อยากกินกับบริกินอ
2: ยากกินกับบริกินแหละโอ้ฮอตฮอตประมาณ 3:30 น 4:00 นี่แหละก็จะปิดแล้วแต่ในหันเพิ่นก็สิมีอันอาหารที่มาเสิร์ฟอีกแน่เนาะนอกจากตับปักฮุงแล้วก็สิมีอ้อลามมีอันอัวหลวงพระบางมีจื่นไข่แผ่นแบบนี้นะเห็นป่ะแล้วนักท่องเที่ยวมาก็อยากจะไปอยากจะลองไปสัมผัสห้านเพิ่นก็บ่ได้ใหญ่ดอกแต่ว่ามันอู้นักท่องเที่ยวแบบ
3: ม
2: าแล้วมาแล้วก็อยากมาอีกติดใ
3: จ
2: นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโฆษกพลงาเคยสัมภาษณ์เนาะครั้งนึงเขาบอกว่ามาเป็นครั้งที่3แล้วมาเป็นครั้งที่3หมายถึงว่ามาหลวงพระบางนี่ครั้งที่3ครั้งที่1ก็มากินตับฮงนี่ครั้งที่2ก็มาครั้งที่3ก็มาเพิ่นบอกว่าพลาดบ่ได้ว่าซั่น
3: แล้วยังบ่พอได้ที่อนุรักษ์ฮู้คือเพิ่นจะซื้อกับ
2: โมเมน
3: ต์กับเครื่องบินเมื่อต้นคนอยู่ประเทศอันนี้ยกตัวอย่างนะท่องเที่ยวทางประเทศไทยเนาะเพิ่นบอกว่าอยู่ทางเชียงใหม่พอเชียงใหม่จะมีเครื่องบินขึ้นมาลงพระบางเลยกงเพิ่นว่า
2: บึดเดียวเด
3: ้แยกตอนมะคงแยกน้ําต่ําไว้แล้วก็ซ
2: ื
3: ้อกับไปตอนพี่น้องอันนี้ฟังแล้วละดีใจเน
2: า
3: ะ
2: คันซิบอลแล้วมันก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกแบบนึงคันเว้าถึงมาตั้งแต่เก้าแต่ก่อนพุ่นเนาะหลายๆ10ปีหลังอะไรแม่นคันคําว่าตับบักฮูงไปซื้อตับบักฮูงได้หมายความว่าแม่ค้าจะต้องตําแม่ค้าจะต้องตําให้แล้วแล้วก็เอาใส่ถุงให้เฮาแล้วก็กลับบ้านสมมุติว่าเน
3: า
2: ะแต่ว่าปัจจุบันนี้บ่แม่นเพิ่นก็ในเพิ่นก็พัฒนาขึ้นมาเติมอีกก็คือแทนที่ว่าเฮาสิตํามันสิคายเครื่องนี่เนาะเพิ่นก็จัดไปให้เลยว่าสมมุติว่าน้ําปลาแดงนี่ใส่ประมาณ2บวงสมมุติว่าเนาะบักฮูงประมาณซ้ํานี้มักเด่นแดหรือว่าอีหยังต่างๆนี่เพิ่นจัดให้เลยหมายความว่าทานเมื่อแล้วเอาใส่ตามองค์ประกอบที่เฮาจัดให้นี่แหละรสชาติจะเป็นบ่มีผิดเพี้ยนเลยคือกันกับทานมานั่งกินอยู่ห้านแน่นอน
3: อันนี้คือเป็นการแตกธุรกิจไปเนาะได้หลายห้องไปหลายแบบเอาว่าตำรวจลงพระบางก็สิได้หยุดก่อนซะเพราะว่าหิว
2: แล้วก็เบิ่งจากเวลาได้อนุรักษ์จังได๋แฟนรายการเฮาขอมาเพิ่นสิบ่ได้ฟังเพลงนี้เลยเนาะเอาจัดให้ก่อนเนาะตามคําขอเน
3: า
2: ะ
3: เจ้ากับเสียงเพลงแล้วก็พอดีเลยเวลาพวกเฮา 18:54 กันซั่นแล้วคือสิได้ส่งท้ายได้เพิ่นเสียงเพลงที่ขอกันเข้ามาเซาทงคอยทรายเนาะ30นาทีหลังนี้ขอบใจอีกทีนึงกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเฮาทาง Insee Group แล้วก็ Big Blue Agency หรือว่าฟ้าใหญ่มีเดียขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่ประกอบเสียงเพลงที่แนะนำเสียงเพลงแล้วก็โทรมา
2: เจ้าสำหรับวันนี้บทเพลงนี้สิ้นสุดลงตอนใดโคสุกทั้งสองพร้อมกับทีมงานต้องขอกล่าวคำอำลาก่อน
3: รับมื้อนี้สบายดี
2: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะเอาใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตคณะผู้แทนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักสำเร็จการเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่เวียดนามปัจจุบันนครหลวงวิจันทน์กำลังจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบร่างทำความสะอาดระบายความร้อนตามถนนระยะเดือนกันยาพันมาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามขยายตัว36ส่วนห้อยองค์การสหประชาชาติเตือนภัยข้างใหญ่เกี่ยวกับเนื้อที่ป่าไม้กำลังถูกคุกคามอย่างนักจากไฟไหม้ป่าภัยแห่งแล้งและการขยายเนื้อที่เกษตรกรรมและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเจ้าใจใส่แก้ไขปัญหาที่ดินปลูกสร้างและที่ดินทำการผลิตที่ติดพันกับที่ดิน3ประเภทป่าคือป่าสงวนป่าผลิตและป่าป้องกันท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าสภาแห่งชาติได้ออกมติ57ทับคปจและนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20ทับนยเพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทางได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงคือสัญญบุรีหัวพันคำมวนปัจจุบันได้จัดตั้งผันขยายผลการทดลองในขอบเขตทั่วประเทศและได้กำหนดอยู่ในแผน5ปีในการออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่เขต3ประเภทป่าให้ได้ 125,000 ตอน
2: สภาแห่งชาติก็ได้ออกมติ57ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกคำสั่งเลขที่20นย.นี่เพื่อดำเนินการรับผู้สิทธิ์นำไซที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ผันขยายเป็นคำแนะนำให้ทั่วประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งได้เฮ็ดทดลองอยู่3แขวงซึ่งวันนี้ยาผ่านมาพวกเขาก่อนได้มีการเฮ็ดทดลองอยู่3แขวงก็คือแขวงสัญญบุรีแขวงขมวนและก็แขวงหัวพันซึ่งว่าในหันซึ่งว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องได้มีการพันขยายผลของการทดลองไปในขอบเขตทั่วประเทศและก็กระทรวงพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในแผน5ปีสิทธิ์นำใช้ที่ดินอยู่ใน3ประเภทป่าดังกล่าวให้ได้ 125,000 ตอนเนาะอันนี้ก็เป็นแผนที่พวกเขาซึ่งในการปฏิบัติตัวจริงก่อนแขนงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะออกสิทธิ์นำใช้ที่ดินในเขต3ประเภทป่าตามนโยบายดังกล่าวแล้วมันต้องได้มีการรับรองแผนการจัดสรรน้ำใช้ที่ดินขั้นบ้านจากสภาประชาชนของแขวงก่อนฉะนั้นมันเสนอให้สภาประชาชนขั้นแขวงนี้ช่วยหีบฮ้อนในการซุกยู่ติดตามอำนาจการปกครองแขวงแล้วก็สภาประชาชนแขวงเพื่อหีบฮ้อนรับรองถ้าว่าบ่รับรองพวกเฮาก็บ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได
1: ้ท่านลินคำดวงสวรรค์ในฮู้ตื่มว่าสำหรับเขต3ประเภทป่าที่กวมเอาเขตอยู่อาศัยและพื้นที่การผลิตเป็นบริเวณกว้างรัฐบาลได้ออกแจ้งการให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับท้องถิ่นกำหนดเขต3ประเภทป่าขึ้นใหม่และรับรองขึ้นใหม่คาดว่าจะสำเร็จภายในปี2030
0: คณะผู้แทนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายสาคอนพรหมราชรองหัวหน้าคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักได้ไปเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่เวียดนามระหว่างวันที่28กันยา52ตุลานี้ในวันที่29กันยาพันมาอยู่นครหลวงฮานอยสหายสาครพรหมราชพร้อมโดยคณะได้พบปะเหตุเวียกอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกอมมูนิตี้เวียดนามนำโดยสหายฟานส่วนถุยหองหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกอมมูนิตี้เวียดนามในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมของ2ประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการหวมมือ2ฝ่ายนับแต่ปี2022หา2026 2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการประสานสมทบกันในต่อหน้าเป็นต้นการหวมมือในระยะ2027หา2031 2ฝ่ายจะยุ่งแฮงการหวมมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศและการโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลประสานสมทบผลิตภัณฑ์สื่อผสมประสานสมทบกันหับหู้ตอบโต้และโต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสายพัวพันธุ์ลาวเวียดนามตอนบ่ายในวันเดียวกันสหายสาครพรหมราชพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายจิงวันเกเวียดหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางผักกอมมูนิตี้เวียดนามและในวันที่30กันยาผ่านมาคณะผู้แทนคณะโฆษณาหมศูนย์กลางผักได้สืบต่อไปเยี่ยมยามได้เฮ็ดเวียกอยู่แขวงแข้งหัวพร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และบูหารสถานจำนวนหนึ่งอยู่เมืองยาจางตึมอีก
1: วันที่1ตุลานี้ท่านไมทองธรรมวงศาของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าอวยพรท่านนางฟางหงเอกอัครทูตจีนประจำลาวหนึ่งในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีตั้งหน้าให้คณะพักคณะนำกระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาได้แสดงความสมเสยอันอบอุ่นและอวยพรไซอันประเสริฐมายังท่านนางฟางหงและผ่านท่านนางฟางหงไปยังคณะพักคณะนำและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศจีนทุกทวนาจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกสืบต่อพันขยายแนวทางการต่างประเทศของจีนอย่างมีผลสำเร็จสูงในซุ้มปีต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านไมทองธรรมวงศายังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จรอบด้านที่พรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องญาติมาได้ในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอด77ปีผ่านมาภายใต้การนำภาษีนำอันสลาดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเฮ็ดให้จีนสามารถมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทันสมัยสังคมมีความสงบและสิวิไลรอบด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการยกระดับและสามารถญาติได้ไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในบ้านหบลบล้างความทุกข์ยากในทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นชื่อเสียงฐานะบทบาทและอิทธิพลของจีนนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นสากลนอกจากนี้ท่านไมทองธรรมวงศายังได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจีนจะสามารถบรรลุบาทก้าวบุกทะลุใหม่และญาติได้ผลสำเร็จใหม่ที่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งและทันสมัยรอบด้านยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านนางฟางหงก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำชมเชยและพรอันอบอุ่นรวมทั้งการตีราคาสูงของฝ่ายลาวต่อผลสำเร็จแห่งภารกิจของการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อสายพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพันธคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่นอกจากนี้สองฝ่ายยังได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อจะตั้งพันธขยายบรรดาข้อตกลงที่สองเลขาธิการใหญ่ลาวจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพร่วมกันในระยะผ่านมาก็คือข้อตกลงในต้นเดือนมิถุนายนปีนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยไวรวมทั้งการสืบต่อจัดบรรณากิจกรรมร่วมในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตระหว่างลาวและจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวในปี2026นี้ให้มีบรรยากาศฟื้นฟูและมีเนื้อในเหลือเกิน
0: เมื่อบ่ดลมานี้ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือจัดหมวดหมู่ทักษะแรงงานหรือรหัสสารบานทักษะในลาวและอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยท่านได้เน้นหนักให้เห็นว่าในสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการหันเป็นดิจิตอลและเศรษฐกิจสีเขียวตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและภาคพื้นได้มีความต้องการทักษะฝีมือแรงงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว้าการพัฒนาคู่มือรหัสทักษะจึงเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจัดเก็บวิเคราะห์และแนวใส่ความต้องการทักษะฝีมือแรงงานได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นขวาเสื่อมโยงระหว่างการฝึกอบรมเทคนิควิชาชีพกับความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจลาวได้มีบทบาทตั้งหน้าในข้อริเริ่มระดับอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นสำหรับการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะที่ได้รับการรับรองจากกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งงานอาเซียนในเดือนพฤษภาคมปีนี้ในนั้นกลุ่มการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เป็นคู่ความงานต้นแบบและประเทศทดลองเพื่อทดสอบเครื่องมือและกำหนดทิศทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของลาวในอนาคตจุดประสงค์ต้นต่อของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญและจุดประสงค์ของการพัฒนาคู่มือรหัสสารบานทักษะรวบรวมทัศนะและคำคิดเห็นจากภาครัฐเอกชนและคู่ความพัฒนาเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงโอกาสและสิ่งท้าทายในระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและเวียกงานอาชีวศึกษากำหนดประเด็นบุริมสิทธิ์ระดับชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือแนะนำระดับภาคพื้นอาเซียนวางทิศทางการร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับโครงการ GIZ ในระยะต่อไป
1: ปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์กำลังเล็งจะตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบร่างทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีท่านบุญเลิศคูณทวงประธานบริษัทเมืองลาวพัฒนาจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการทดลองนำใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIจากสาธารณรัฐเกาหลีมาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตัวเมืองแนะใส่ทดลองติดตั้งระบบหัวสีดน้ำอัตโนมัติความยาว100เมตรรวม2ข้างดอนกลางทาง200เมตรตามถนนลานสร้างต่อหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์หาประตูไซและมีการติดตั้งเสาที่มีระบบเซ็นเซอร์กวดวัดอุณหภูมิผิวถนนแบบอัตโนมัติถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน40องศาระบบจะสีดละอองน้ำเพื่อลดพรความร้อนทันทีนอกนี้ยังสามารถกวดจับบรรดาธาตุอายพิษเซนฝุ่น PM 2.5 และอื่น
3: ๆโครงการดังกล่าวนี้จุดประสงค์หลักแม่นตามระบบของเพิ่นแล้วเป็นระบบระบายความร้อนอยู่ทางท้องถนนและก็ทำความสะอาดเนาะสามารถก็จะเป็นลดขี้ฝุ่นอันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักในโครงการดังกล่าวเป็นระบบอัจฉริยะของเกาหลีนี่คาดว่าจะสำเร็จอยู่ในช่วงเดือน10นี้พอเขาก็หน้าทางก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะยังเหลือแต่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภายในอ่างติดตั้งอ่างแล้วก็ภายในเดือน10ที่เขาก็สามารถรันระบบเป็นตัวอย่างทดลองให้เลยเจ้าหน้าเวียกหลักอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีเบื้องต้นเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติก็จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างคอนกรีตเสริมเล็กที่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำละแม่นเป็นน้ำของน้ำบาดาลเพราะเขาก็ได้โจทย์น้ำบาดาลเนาะและสามมาก็จะเป็นการติดตั้งเสาเป็นเสาเซ็นเซอร์เพื่อกวดจับอุณหภูมิอยู่ท้องถนนนี้ถ้าฮ้อนเกินเพิ่นกำหนดไว้แล้วระบบก็จะสร้างทำงานแบบอัตโนมัติแบบการทำงานของระบบนี้ก็จะเป็นถ้าเซ็นเซอร์กวดจับหน้าทางว่ามีอุณหภูมิฮ้อนเพียงพอแล้วระบบก็จะสั่งทำงานจะสั่งให้ใดหันเปิดน้ำเนาะสีดน้ำออกมาเพื่อระบายความร้อนอยู่ในเส้นทางนี้ประกาศส่องมากับต่างอนามัยเส้นทางไฟฟ้องเลย
1: ท่านบุญเลิศคุณทวงให้ฮู้เติมว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2006เป็นต้นมาซึ่งหน้าเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปาดทางเบตงถนนลานสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าใจสำเร็จห้อยส่วนห้อยภายในเดือนตุลานี้และเริ่มทดลองระบบยามพิธการเป็นเวลา30มื้อพร้อมมอบภาพโครงการในกลางเดือนพฤศจิกหน้านี
0: ้ต่อไปเส้นหานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุดลมณีแผนกยุติธรรมแขวงอุดมไซสรุปเรื่องงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายคันแขวงระยะ3ปี2023หา2025พร้อมวางแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ที่แผนกยุติธรรมโดยการเข้าร่วมของทานวงสวรรค์ไสยวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สินำเวียกงานยุติธรรมท่านนางวันศรีพวงมาลัยกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกยุติธรรมพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: กองประชุมได้สรุปผลการดำเนินเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายระยะ3ปี2023หา2025และพิจารณาห่างแผนปฏิบัติ5ปี2026หา2030ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกว้างขวางโดยสุ่มใส่การตีราคาผลสำเร็จซีให้เห็นข้อจำกัดข้อคงค้างและข้อเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อเพิ่มทวีประสิทธิผลเวียกงานในระยะต่อหน้ากองประชุมประธานได้เน้นหนักให้บรรดาพนักงานองค์การและส่งกองบัญชาการปกส.ปกส.เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนงานระยะ5ปี2026หา2030โดยซุ่มใส่6เนื้อในสำคัญคือเพิ่มทวีการนำพาเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายการจัดสรรงบประมาณสร้างแผนการตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายยกสูงคุณภาพการเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลสรุปและถอดถอนบทเรียนเป็นประจำพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลาเพื่อสั่งรวมและรายงานต่อสายตั้งพเนจรยุติธรรมสืบต่อเหตุนาทีนำพาซี่นำสุกยูและติดตามการจัดตั้งปฏิบัติแผนเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมาย ระยะ2026หา2030ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไซสมอนผิวทสอนรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: เมื่อบุรุษมณีแขวงสารวันจัดกล่องประชุมผู้บริหารการศึกษาลิกิราทั่วแขวงประจำสงเฮียน2025-2026ที่สมุทรสงครามภายใต้การเป็นประธานของทานสุนีน้ำมะบัวลีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการลิกิราแขวงมีห้องหัวหน้าแผนกห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ทานไพวันแสงอัมพันธ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันในผ่านบทสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาการศึกษาและกีฬาประจำสกเขียน2025-2026ในสกเขียนพันมามีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นการศึกษาก่อนวัยเขียนมีทะเอียงที่ดีโดยเฉพาะแมนอยู่ในเทศบาลของแขวงอัตราการเข้าเขียนของเด็ก5ปีในสกเขียน2024-2025เท่ากับ 84% มาเป็น 86% ในสกเขียน2025-2026ทั่วแขวงมีโรงเรียนอนุบาล95แห่งเพิ่มขึ้น1แห่งห้องเรียน460กว่าห้องมีนักเรียนทั้งหมด 19,000 กว่าคนยิ่ง 5,500 กว่าคนในนั้นโรงเรียนภาคเอกชน4แห่งจะต่างปฏิบัติอาหารเที่ยงในโรงเรียนได้ขยายโอกาสการเข้าถึงคุณภาพของการดูแลเด็กในสั่นการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเท่าเทียมอัตราเข้าเรียนไม่สุทธิขั้นป.1ปฏิบัติได้99กว่าส่วนห้อยในสุขเรียน2024-2025อัตราประสันปฐมเท่ากับ7ส่วนห้อยในปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างโรงเรียนมัธยมจำนวน1สนองอุปกรณ์รับใส่การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยต่างๆออนวณิสรผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: ท้ายเดือนกันยาผ่านมาศูนย์กสิกรรมสะอาดกลุ่มปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักกะหล่ำปีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ห้องการบ้านลักขาวตาแสงดอนซาเมืองท่าแตงแขวงเสกองมีทานบุญทรงลำมยศห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนบ้านลักขาวเข้าห่วม
6: ท่านนางฟ้องสุขสัญญาวงศ์วิชาการศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังไหฮูวาโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านแนวพันธุ์ใหม่และการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการหัวมือด้านวิชาการระวางศูนย์พืชผักโลกอยู่ไต้หวันและศูนย์กสิกรรมสะอาดกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่3แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์แขวงจำปาสักและแขวงเสกองเป้าหมายหลักของโครงการแม่นเพื่อทดสอบและส่งเสริมการนำใส่เทคนิคการผลิตพืชผักที่เป็นเม็ดต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับการผลิตตัวจริงลดผ่อนการนำใส่สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมแน่ใส่ผลผลิตให้มีความปลอดภัยและมีผลผลิตสูงสามารถสร้างไร่หับให้แก่ชาวสวนและลดผ่อนการนำเข้าผลผลิตจากภายนอกขณะเดียวกันทานบุญทรงละมโยชน์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้มีคำเห็นว่าการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นเวียกการหนึ่งที่เน้นใส่การผลิตกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะกสิกรรมอินทรีย์และกสิกรรมที่ดีซึ่งเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญและนอนอยู่ในนโยบายกสิกรรมสะอาดของรัฐบาลลาวเป็นเวียกงานที่ภาครัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและหันไปตามทิศกสิกรรมสะอาดสีเขียวและเยื่อยงจารุณีมึงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: เมื่อบุรุษมณีอยู่ห้องประชุมบริษัทพัฒนาชนบทเมืองคำเกิดจัดกองประชุมปรึกษาหารือแผนฝึกซ้อมอพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุมเคือนนากายของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองมีทานผาสุกจุ่มมาละวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคำเกิดประธานคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองทานพุทธกรหลวงโยธาหัวหน้าผู้บริหารแผนกความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทไฟฟ้าน้ำเทินซองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: ในที่ประชุมท่านนางเห็นสมัยเพชรภูธรวิชาการความปลอดภัยทางน้ำของบริษัทได้ขึ้นเสนอสภาพรวมและความเป็นมาของแผนฝึกซ้อมการอพยพสุขเสริญสัวขาวเขตลุ่มเขื่อนนากายบ้านพูนทองเมืองคำเกิดและขั้นตอนการแจ้งเตือนจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนนากายบ้านเป้าหมาย อยู่ลุ่มเขื่อนนากายและวิธีการจะตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมอพยพสุขเสริญตัวจริงจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ประกอบคำคิดเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อปรึกษาหารือความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาในการจะตั้งปฏิบัติแผนการฝึกซ้อมและเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้ตอนท้ายประธานกองประชุมก็ได้มีคำเห็น4นำต่อกองประชุมเพื่อความเป็นเอกภาพในการกำหนดวันเวลาและการกระเกี่ยมความพร้อมทุกด้านในการฝึกซ้อมครั้งนี้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไส
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 17-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 22-33 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและจะตกในระดับปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 24-30 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 24-33 องศาแข็งไส้สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 21-29 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 25-34 องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 16-26 องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
1: วันที่1ตุลานี้ที่สนามบินสากลวัดไตนักกีฬาคนพิการหูหนวกทีมชาติลาว23คนนำโดยท่านรัฐไสอินทวงศ์รองหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพาราและศิลปะศึกษาทั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซิงแซมอาเซียนแปซิฟิก2026ที่ประเทศมาเลเซียในโอกาสนี้ท่านนางจินดาพ้นเตชาผู้อำนวยการโรงเรียนสัพปัญญาทั้งเป็นรองประธานสหพันธ์ดอกปีไก่คนพิการแห่งชาติลาวมอบเงินสนับสนุนเกือบ10ล้านกีบงานแข่งขันกีฬาคนพิการหูหนวกซิงแซมอาเซียนแปซิฟิกปี2026จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1-10ตุลานี้ที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียลาวได้ส่งนักกีฬาคนพิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด3ประเภทกีฬาคือกีฬาแลนลานกีฬาดอกปีไก่และกีฬาปิงปองรวมทั้งหมด23ท่านยิง9ท่าน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าในระยะเดือนกันยาผ่านมาลายหับจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลของเวียดนามเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปี2025นี่เป็นข้อมูลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามสีเห็นว่าในกองประชุมแถลงข่าวประจำเดือนกันยา2026ที่จัดขึ้นในวันที่30กันยาผ่านมาอยู่นครหลวงฮานอยท่านเลวันจุงผู้ต่างหน้ากลุ่มไปรษณีย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้รู้ว่าปัจจุบันจำนวนวิสาหกิจไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก40เป็น170แห่งปริมาณการส่งออกของไปรษณีย์ได้เพิ่มขึ้นจาก310ล้านใบเป็น5ตื้อกว่าใบการพัฒนานี้บ่เพียงแต่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตของตลาดเท่านั้นหากยังเปลี่ยนแปลงทางวิธีการจัดตั้งและการบริการอีกด้วย
0: องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่หลังจากพบว่าโลกกำลังประเสริฐ

0: ขององค์การฟาวได้เน้นย้ำว่าการฟื้นฟูป่าไม้บ่แม่นเพียงแต่เป็นการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการลงทุนในลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านเสบียงอาหารดังนั้นฟาวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกยกระดับการฟื้นฟูป่าเป็นวาระสำคัญระดับชาติก่อนที่ทุกอย่างจะหุนแหงกว่าปัจจุบัน
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าคณะกรรมการสหภาพเอโรปได้เสนอแผนการที่ควบคุมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความมั่นคงอยู่ชายแดนด้านนอกของสหภาพเอโรปโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ค้นเข่าเมืองผิดกฎหมายอย่างขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอิงตามแผนการดังกล่าวสหภาพเอโรปจะดำเนิน5มาตรการคือเพิ่มทวีการร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองและการควบคุมชายแดนปรับปรุงกลไกติดตามกฎกาและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าลิบล้างเครือข่ายการฆ่ามนุษย์และการลักลอบขนส่งคนและเพิ่มทวีการส่งผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายกลับคืนประเทศในท้ายเดือนกรกฎปีนี้ผู้ยกย้ายผิดกฎหมายจำนวนหลวงหลายจากประเทศมาร็อกได้ลังไหลกับเข้านครเซลตาประเทศแอสปายเฮ็ดให้แอสปายเกิดวิกฤตการขนยกย้ายอยู่เขตชายแดนที่5แห่งที่สุดในซุ้มปีมอมอมานี่
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันมุกอัมทนและสมภวันมวงไสอ่าน
2: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. 5:00 น.

สบายดีมิตรรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เวลา 19:30 หา 20:00 เมื่อนี้สายฝนหับดำเนินรายการกับ30นาทีที่จะนำพาทานเข้าสู่ความเบิกบานมวลซืนสาระนาฮู้ข้อมูลดีๆจากทางรายการพบกันหลังข่าวพบกันมื้อนี้เป็นวันเสาร์แฮมเจ็บคำเดือน10ลาวนั่นเองบ่ทันใดวันเวลาในกระมุ่นไปไว้ไวทันผู้ฟังเฮ็ดอย่างนำกับบ่ทันเดือน10กันแล้วต้นเดือนแบบนี้บ่ฮู้ว่าใดก็ใกล้จะออกพรรษากันแล้วนะทันผู้ฟังเนาะสามารถรับฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเฮาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระนาฮู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และโทรศัพท์มือถือของทานก็สามารถรับฟังได้เพียงแต่ทานมีแอป Radio Garden ก็สามารถเปิดรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่เมื่อนี้สายฝนจะเป็นผู้นำพาความเบิกบานมวลซืนเสียงเพลงมวลสาระนาฮู้มาต้อนมินรายการให้ได้รับฟังสินเก่าสินเคยกับต้นรายการแบบนี้ขอนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงมวลๆจากทางรายการกันก่อน

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่เงินบ่เป็นแล้ว
1: ยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกับสายฝนระยะนี้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถทำฟังได้ในที่มือถือของทานหรือว่าเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองทานผู้ฟังเสียงเพลงก็เป็นอีกอันหนึ่งบ่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแต่ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความนึกคิดและวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างลึกซึ้งซึ่งสื่อความหมายและบทบาทต้นต่อของเสียงเพลงก็คือเป็นการระบายและสื่ออารมณ์เสียงเพลงเป็นตัวแทนของความรู้สึกที่บางครั้งคำเว้าธรรมดาบ่สามารถอธิบายได้เช่นความหักความสมหวังความเศร้าความโดดเดี่ยวหรือความคิดฮอดบ้านการสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจทำนองและเนื้อห้องเพลงนี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกเฮ็ดความหวังเพื่อเพิ่มพลังกำลังใจมือที่ท้อถอยมือที่ต้องการกำลังใจมือที่โศกเศร้าหรือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะการบันทึกความหักและความทรงจำก็เป็นเสียงเพลงอันหนึ่งที่ผูกพันกับเหตุการณ์ใดหนึ่งในชีวิตทั้งปัจจุบันและอดีตเมื่อได้ยินเสียงเพลงเก่าๆมันก็สามารถพาเฮาย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำสถานที่หรือบุคคลในอดีตได้ทันทีการเล่าเรื่องและผ่านพาสิ่งเหล่านั้นมาบ่ว่าจะเป็นพื้นเมืองแน่หรือว่าเพลงปฏิวัติที่ว่ามักสื่อถึงวิถีชีวิตเหตุการณ์สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการต่อสู้ของคนลาวในยุคใดยุคหนึ่งการถ่ายทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์บ่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีบูฮานเครื่องดนตรีพื้นบ้านจังหวะและทำนองสะท้อนถึงฮากเงาความเสื่อและเอกลักษณ์ของแต่ละชาติหรือว่าท้องถิ่นนั่นเองการบำบัดและผ่อนคลายมาจากเสียงเพลงก็เป็นคลื่นเสียงและจังหวะที่นุ่มนวลช่วยลดพลความเคร่งเครียดความเคร่งตึงปรับอารมณ์ให้สงบขึ้นและฟื้นฟูสุขภาพจิตใจให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความหมายของเสียงเพลงแต่ละเสียงเพลงที่นำมาอธิบายนำมาว่าว่าให้มิตรรายการได้รับฟังกันผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้หากว่าท่านใดกำลังเฮ็ดเวียกงานอยู่ในค่ำคืนแบบนี้หรือว่าพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซ่านกินข้าวกินน้ำแล้วกำลังนอนฟังวิทยุหรือว่าสาวค้าขายกำลังดำเนินในการนำใช้ชีวิตค้าขายอยู่ในคำมืดแบบนี้และสาวกสิกรรมของพวกเขาพร้อมด้วยสาวผู้ออกแห่งงานบ่ว่าจะขับขี่รถโดยสารอยู่ขึ้นไปทางเหนือลงไปทางใต้ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจกับเสียงเพลงมวลๆผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้พร้อมกันนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพก็แล้วกันขอส่งเพลงให้ฟังกันตื่มอีกก่อนกับเสียงเพลง2เสียงเพลงนี้จากทางรายการพบกันหลังข่าวจากนั้นจึงมาโอ้ลมกันตื่มในระยะต่อไป

ักชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ท่านสามารถหับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวก็คือดังบทเพลงที่ฝากต้นกันไปเมื่อกี้นี้ก็ว่าถึงการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศลาวก็คือเป็นงบประมาณที่กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนทั้งแขวงต่างๆและก็ดึงดูดเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศอย่างมหาศาลว่าเรื่องการสร้างรายได้สร้างอาชีพคนเกิดการจ้างงานในแขนงการต่างๆบ่ว่าจะเป็นห้องแรมห้านอาหารใกล้หรือว่าบริษัททัวร์จนไปถึงแขนงการขนส่งว่าจะเป็นรถตู้รถไฟรถเมล์เหือการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นก็คือนักท่องเที่ยวบ่ได้ใช้จ่ายแต่อยู่ในเมืองใหญ่แต่ยังลงไปถึงเขตชนบทห่างไกลศอกลีกบ่ส่วนในบทในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมการซื้อเครื่องหัตถกรรมผ้าไหมผ้าฝ้ายและอาหารพื้นเมืองดึงดูดเงินตราต่างประเทศการใช้ใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วยเพิ่มคลังสำรองเงินตราสร้างความสมดุลในการค้าขายและช่วยให้เงินกีบมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นส่งเสริมอุปโภคบริโภคการเกษตรห้านอาหารและโรงแรมต่างๆวัตถุดิบบ่ว่าจะเป็นผักข้าวเนื้อสัตว์ผลไม้ก็คือหมากไม้เนาะท่านผู้ฟังเฮ็ดให้แขนงการกสิกรรมเติบโตตามระยะตามสินทางแนวนโยบายของภาครัฐการพัฒนาโครงทางพื้นฐานความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นแห่งสุขยู่ทางด้านเศรษฐกิจสินทางบ้านเฮือนระบบการสื่อสารรถไฟเล้าจีนให้ทันสมัยและดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเพื่อเข้ามาในซุ้มซุนในการท่องเที่ยวประเทศลาวนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่ได้นำมาฝากต้อนการผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เอาเป็นว่าก่อนจะจากลากันไปขออวยพรไซให้เนมิตรายการทุกคนและท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขสบายใจนอนรับฝันดีในค่ำคืนนี้สำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบพอกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาทุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในเอกสารที่มีชื่อว่าสังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์แบบวิเคราะห์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จวิลเลียมสกินเนอร์ในหน้าที่42นั้นเพิ่นระบุว่าเป็นธรรมดาที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะต้องสนับสนุนชาวจีนแต้จิ๋วที่เว้าภาษาเดียวกันกับพระองค์เป็นพิเศษในสมัยพระองค์จีนแต้จิ๋วถูกเอิ้นว่าจีนหลวงบ่ต้องสงสัยว่านโยบายของพระเจ้าตากสินดึงดูดชาวจีนแต้จิ๋วจำนวนหลายเข้ามาสู่กรุงเทพซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีหลายสุดในปัจจุบันตามที่คณะอักษรศาสตร์คาทอลิกชาวฝรั่งที่อยู่ในสยามสมัยนั้นกล่าวไว้ว่าการกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจของสยามที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวหลังจากที่พม่าปุ้นกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นเพราะว่าชาวจีนที่มีอยู่ในปีคริสตศักราช1768ถึงคริสตศักราช1769ชาวจีนอยู่ในอยุธยาได้ไปขุดค้นเหมืองอย่างละเอียดที่ถ้วนและได้พบทรัพย์สินจำนวนมหาศาลจากซากหักเพที่อยู่ภายในพระเจดีย์ต่างๆชาวจีนได้นำเอาเงินค้ำมาใส่หมุนเวียนในสยามซึ่งจากความดุมั่นของชาวจีนนี่เองที่เหตุให้ราชอาณาจักรแห่งนี้ได้ฟื้นฟูขึ้นอย่างว่องไวแต่ว่าถ้าหากชาวจีนบ่กระตือรือร้นที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้แล้วสยามก็จะบ่มีเงินหรือว่าเงินตาใส่ในปัจจุบันท่านผู้ฟังที่เคารพข้อมูลจากเอกสารที่ชื่อว่าสังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์แบบวิเคราะห์โดยท่านศาสตราจารย์ดร.จอร์จวิลเลียมสกินเนอร์ที่แปลโดยทางคณะผู้เชี่ยวชาญไทยที่ได้กล่าวมาก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีความชัดแจ้งว่าพม่านั้นบ่ได้เผากรุงศรีอยุธยาคือดังที่เห็นในปัจจุบันนี้เพราะว่าความจริงแม่นชาวจีนอาจจะรวมทางชาวไทยอันนี้ก็บ่ฮู้แน่นอนแต่ว่าได้เหตุการณ์ไปค้นหาเอาทรัพย์สินที่ถูกฝังอยู่ในวัดในเจดีย์ต่างๆและนำเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาให้พระเจ้าตากสินเพื่อใช้เป็นทุนจ้างทหารรับจ้างซื้อเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อทำการกู้ชาติอย่างว่องไวส่วนว่าเหตุผลที่ว่าเป็นหยังสาวสยามต้องฝังทรัพย์สินไว้จำนวนหลายขนาดนั้นก็ย้อนว่าอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีความหั่งมีเมืองมีแม่น้ำอ้อมหอบและก็ถูกพม่าปิดล้อมเป็นเวลาถึง14เดือนเพื่อความปลอดภัยสาวสยามจึงเสื่องเงินไว้ในพื้นดินแต่แล้วก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการกอบกู้ชาติแต่ก็ต้องแลกกับการทำลายเมืองและก็วัดวาที่มีความงดงามแห่งหนึ่งในโลกแล้วก็พากันโยนบาปให้พม่า

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ั้งหน้าป้าปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ค่วยไพ่บ่พอแป้งบ้านบ่เหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาติลาวเฮาเอามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำพร้อมกับมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในเวลานี้ไปพร้อมๆกันท่านผู้ฟังบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนทางท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพื่อมาตุ้มภูมิของพวกเขาไปนำได้ท่านผู้ฟังที่เคารพในวารสารออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ในปี2021ในหัวข้อบันทึกฝรั่งซีเสียกุ่งสีอยุธยาครั้งที่2ไทยและจีนพากันล่ำซ้ำได้โอกาสปุ้นคำที่เสื่องอยู่ตามวัดเบื้องต้นนั้นเงินที่พระเจ้าตักสินใส่เพื่อการกู้ชาติไทยก็คือเงินชาวไทยเองที่เอาเสื่องไว้อยู่ตามวัดที่อยุธยาโดยที่อาศัยแรงงานชาวจีนไปขุดค้นมาซึ่งบ่แม่นเงินที่ไปกู้ยืมจำนวนถึง 60,000 ตำลึงจากจักรพรรดิจีนคือดังที่บางท่านนั้นกล่าวไว้หรือว่าอาจจะเป็นการกู้ภายหลังแต่ว่าเมื่อเงินหมดพระเจ้าตักสินจะเอาเงินมาจากไสเพื่อการสร้างกองทัพและก็อาณาจักรของพระองค์ท่านผู้ฟังที่เคารพตามการบันทึกของคุณพ่อมาเรียเลเรียและเมลินีซิบเวนคุณพ่อสอนศาสนาคริสต์ที่ได้เข้ามาถึงนครหลวงเวียงจันทน์ในปี1642เพื่อนได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชสว่างที่สร้างโดยพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชระบุว่านครหลวงเวียงจันทน์นั้นในอดีตยิ่งใหญ่สวยงามอุดมหังมีจึงเป็นที่หมายปองแก่พระเจ้าตากสินที่สุดและก็พอดียุคนั้นเป็นยุคอาณาจักรลาวล้านสร้างแตกแยกออกเป็น3อาณาจักรจึงอยู่ในสภาพที่มีความอ่อนแอหรือว่าบาดเจ็บหนักอยู่ในปึ้มคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์เพิ่นได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการกวาดตอนชาวลาวเข้าไปกรุงเทพธนบุรีในหน้าที่27นั้นระบุว่าพระเจ้าตากสินหรือว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องการกำลังคนเพื่อทดแทนพลเมืองที่เสียชีวิตในสงครามคริสตศักราช1767สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สองให้แก่พม่าแต่ว่าพวกเขาลืมเล่าไปว่าอันนี้เป็นจุดประสงค์ข้อที่2คือดังที่ท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์เพิ่นได้กล่าวไว้หน้าที่27ส่วนจุดประสงค์ของพระเจ้าตักสินในข้อที่1อาจจะเป็นจุดประสงค์หลักแม่นอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ในหน้าที่25ก็คือจุดประสงค์ทำอิฐเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเวียงจันทน์มีเมืองเล็กเมืองน้อยที่ขึ้นกันกับเมืองนี้หลายสิบเมืองความเป็นจริงแล้วเมืองเวียงจันทน์ได้มีหัวเมืองอยู่ในการปกครองหลายถึง165เมืองอ้างในปึ้มหัวเดียวกันท่านผู้ฟังหน้าที่56นั่นเองจึงเหตุให้เมืองเวียงจันทน์มีผู้คนมีสร้างมาและก็มีเสบียงอาหารจำนวนหลวงหลายอันนี้แหละท่านผู้ฟังที่เป็นจุดประสงค์หลักที่พระเจ้าตากสินต้องการพระองค์เคยเป็นพ่อค้าเกวียนชาวจีนมาก่อนและก็ยังสามารถที่จะเว้าภาษาลาวได้รำจากข้อมูลการค้นคว้าวิจัยของท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์ที่กล่าวมาถือว่าเป็นหลักฐานเพื่อยังยืนว่าจุดประสงค์หลักของพระเจ้าตักสินที่ไปตีเวียงจันทน์นั้นจุดประสงค์อันดับหนึ่งก็แม่นทรัพย์สมบัติเพราะว่าอาณาจักรล้านสร้างกะบ่ได้ด้อยไปกว่าอาณาจักรอยุธยาในเรื่องความหั่งมีทางด้านทรัพย์สินเงินคำอย่าลืมว่าพระเจ้าตากสินนั้นเคยเป็นพ่อค้าชาวจีนมาก่อนซึ่งว่าเรื่องนี้คนที่เป็นพ่อค้าหรือว่านักลงทุนก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีในปุ่มที่มีชื่อว่าประวัติศาสตร์ไทยในปี2005โดยท่านคริสเบเกอร์
อาจารย์ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์อาซีที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษและก็ท่านศาสตราจารย์ดร.ภาสุขพงไพจิตรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยเพื่อได้กล่าวถึงประวัติของพระยาตากหรือว่าพระเจ้าตากสินหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากรุงแตกครั้งที่2ที่มีหลายก๊กหลายก่อท่านผู้ฟังมีการต่อสู้เพื่อที่จะกู้เอาเอกราชจากพม่าระบุไว้ในหน้าที่16ว่าในบรรดาคนเหล่านี้พระยาตากสินปรากฏตัวเป็นผู้นำที่เข้มแข็งที่สุดส่วนประวัติต้นกำเนิดของพระองค์ยังบ่จะแจ้งซึ่งเป็นไปได้ว่าพระองค์เป็นลูกชายของนักพนันสาวจีนแต้จิ๋วที่ได้อพยพเข้ามาหรือว่าเป็นพ่อค้าที่ได้แต่งงานกับหญิงผู้เป็นคนไทยมีความเป็นไปได้ว่าพระองค์กลายเป็นพ่อค้าเกวียนของจังหวัดและก็ให้สินบนซื้อจ้างเพื่อปูทางขึ้นสู่ตำแหน่งเจ้าเมืองที่อยู่ไกลสายแดนของเมืองตากก็คือจังหวัดตากในปัจจุบันของประเทศไทยพวกเราพักเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่รายการต่อไปของรายการนับกันตื้ม

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: สิบไม่แหลมบอทอเหล็กปูสิบผู้หูบอทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหูคู่ชาติเรื่องเล่าและกระตำนานต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปพร้อมกันสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความเบิกบานมนต์ซื่นแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ้างเวลากันยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านนั้นได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

ซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดได้นั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพมีคนตั้งคำถามถึงรายการว่าอยากให้รายการเพลงดังในอดีตนี้ได้ซอกเพลงที่เกี่ยวพันกับแขวงบ่อแก้วมาเปิดให้ฟังได้เพราะว่าบ่อแก้วนั่นก็เป็นแขวงหนึ่งในประเทศลาวของพวกเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลาวเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านอัญมณีและก็ยังอยู่ในเขตที่หลายคนฮู้จักกันดีก็คือว่ามันติดพันกับสามเหลี่ยมคำเขตนี้เคยมีบทบาทอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ในสมัยศตวรรษที่20ก็มีห้องหอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาการปกครองกษัตริย์ประวัติทางด้านสงครามการฆ่าในสมัยก่อนพร้อมนั้นก็มีทางปูชนียสถานอริยธรรมอันล้ำค่าสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่น่าสนใจหลายแห่งในเมื่อเป็นเช่นนี้ทางรายการของพวกเราก็จะนำมาเบ้าโซฝังเป็นข่าวว่าแขวงบ่อแก้วนั้นมีสิ่งใดๆที่พวกเราควรจะรู้จักและมันมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ก็มีอย่างนี้
1: แขวงบ่อแก้วเป็นแขวงหนึ่งที่มีภูดอยกวมเป็นส่วนใหญ่มีพลเมืองทั้งหมดบ่ถึง 200,000 คนแต่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าคือไต้ม่งลาวลื้อยวนก๋อกุ้ยย่าวแหล่นเต้นมูเซอขาวมูเซอดำกือมุและอื่นๆและอย่าลืมว่าแขวงบ่อแก้วถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ผสมประสานการท่องเที่ยวผจญภัยท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพราะทางแขวงเพิ่นได้จัดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมยามบ้านชนเผ่าเพื่อเยียนฮู้วัฒนธรรมและซื้อเครื่องหัตถกรรมท้องถิ่นได้เช่นบ้านเผ่าเลนเต้นม่งอาคาและอื่นๆ

ท่านที่เคารพเพลงที่เปิดให้ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้หลายคนก็คงจะบ่เคยได้ยินบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อบ่ได้ว่าเอ้เสียงแบบนี้สำเนียงแบบนี้ภาษาแบบนี้มันเป็นเป็นเสียงมันเป็นสำเนียงแบบใดแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่ามันก็ม่วนดีคือกันเนาะเพราะน่ะดนๆได้ฟังถึงแม้นว่าจะเข้าใจส่วนนึงบ่เข้าใจส่วนนึงกับม่วนดีมันบางคนก็สิว่าแบบนี้เพราะว่าบางคนหั่นก็แม่นอยู่ทางภาคใต้ส่วนเผ่าไตลื้อไตดําไตแดงนี่มันอาจจะมีจํานวนน้อยหรือว่าอาจจะบ่มีนอกแต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือแต่สัญญาบุรีขึ้นไปนี่จะมีไตลื้อไตลื้อไตยวนจังซี่หลายดังนั้นแขวงบ่อแก้วก็เป็นศูนย์รวมของหลายชนเผ่าที่ไปโฮมกันอยู่ที่นั่นคือกันเพราะว่าเขาเจ้าจะมีไตลื้อไตยวนรวมจํานวนหลายก็เลยภาษาที่เขาเจ้าฮ้องเพลงออกมาเป็นแบบนี้

0: ท่านที่หักแพงหากหวนคืนประวัติศาสตร์แขวงบ่อแก้วได้แยกมาจากแขวงหัวของในสมัยก่อนแขวงหัวของได้ถูกยุบลงแล้วตั้งเป็น2แขวงซึ่งกวมเอาแขวงหลวงน้ำท้าและบ่อแก้วในปัจจุบันแล้วตั้งเมืองห้วยซ้ายซึ่งเคยเป็นเมืองเอกของแขวงหัวของในเมื่อก่อนนั้นเป็นเมืองเอกของแขวงบ่อแก้วมาฮอดปี1991รัฐบาลได้ตกลงโอนเอาเมืองปากท้าและเมืองผาอุดมซึ่งก่อนนั้นขึ้นกับแขวงอุดมไซให้มากขึ้นกับแขวงบ่อแก้ว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพหักหวนคืนถึงประวัติศาสตร์หลังจากสงครามอินโดจีนในระหว่างปี1960และกับปี1970นี่ก่อนประเทศลาวได้รับการปลดปล่อยนั้นแขวงบ่อแก้วก็เป็นแขวงหนึ่งที่เป็นฐานที่มั่นของกองทัพต่างชาติโดยเฉพาะกะเมนอยู่เขตน้ำยู่เมืองจังซี่ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองห้วยสายซึ่งมีฐานที่มั่นของกองทัพสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้ห้องห้อยที่ยังพบเห็นได้อยู่ในค่ายทหารเก่าหันกับประกอบมีห้องคุมขังนักโทษซึ่งเดี๋ยวนี้ทางแขวงก็ได้จัดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ให้คนไปท่องเที่ยวไปเบิ่งไปชมได้เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านเที่ยงแผงแผงบ่อแก้วที่หลายคนคิดว่ามีแก้วหลายนั้นมันคือความจริงหรือบ่อพะนังแก้วก็คือแก้วเนาะเพราะว่าหลายคนก็เห็นข่าวว่ามีการขุดพบแก้วหลายชนิดในหั่นก็มีทั้งเพชรดินจินดาแล้วก็เพิ่นพบว่าแขวงบ่อแก้วนั้นโดยเฉพาะเมืองห้วยทรายมีแก้วอย่างหลวงหลายและมันมีประวัติลือซากันมาดนนานแม่นแท้บ่อพะนัง
0: มีคนจากลัดสานประเทศพม่าเป็นนักขุดซอกแห่ได้พบเม็ดหินสีดำที่เอิ้นว่านิ้นที่เขตเสียงของห้วยซ้ายซึ่งเป็นเขตที่น้ำของไหลผ่านด้วยความอดทนพวกเขาสืบต่อซอกค้นด้วยความเอาใจใส่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวและก็ได้พบแก้วไพลินน้ำและมีการเริ่มต้นขุดค้นใหม่อีกในซุ้มปี1960จากนั้นในปี1970และ1980จึงมีการฟื้นฟูการขุดค้นแก้วไพลินอยู่เมืองห้วยซ้ายเป็นรูปเป็นหางแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาซึ่งมีการเข้ามาเสี่ยงโซ่ขุดค้นแก้วซึ่งมีทั้งบริษัทของประเทศเช็กโกสโลวาเกียเกาหลีไทยและจีนแก้วไพลินของลาวส่วนหลายเป็นเม็ดน้อยเมื่อเทียบใส่แก้วไพลินของประเทศศรีลังกาที่เป็นเม็ดใหญ่และตีตลาดได้ดีกว่าแต่ถึงอย่างใดก็ตามมาฮอกตอนนี้ก็ยังมีการขุดค้นหาแก้วจากหลายบริษัททั้งภายในและต่างประเทศอยู่เพราะแก้วไพลินของลาวนั้นถึงมันเม็ดน้อยแต่สีของมันงดงามหลาย

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านเตียงแผงในเมื่อฮู้เรื่องราวของแขวงบ่อแก้วแล้วเรื่องราวที่ทางรายการพวกเขาเสนอไปนั้นทางรายการเพียงแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ทางเหนือสุดของลาวอีกแขวงหนึ่งซึ่งหลายคนคงจะเคยไปแล้วแหละแต่ว่าบางคนบ่เคยไปบางคนก็อาจจะได้ยินแต่ชื่อเสียงว่าเป็นแขวงที่มีแก้วอย่างหลวงหลายแล้วก็อยากจะไปสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็คือเพลงสาวบ่อแก้วลืมอ้ายแล้วกะซึ่งประพันธ์โดยพรสวรรค์พันธวิจิตรมอบให้เวียงสมัยทองคำมีเป็นคนขับห้อง

0: ในตอนท้ายของรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ก็มีเพลงเก่าๆที่เคยดังมาแล้วมาเปิดให้ทานฟังท่านเคยได้ยินเพลงที่มีชื่อว่านางที่หักบอซึ่งวลีนี้ในความคิดของท่านคิดว่าเป็นแนวใดหมายความว่าแนวใดแต่ในความคิดของผู้ดำเนินรายการแล้วมันเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและนิ่มนวลอ่อนหูหลายเพราะหากแปลตามศัพท์แล้วมันหมายถึงผู้หญิงคนที่ถูกหักมันบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นที่หักของเฮามันสร้างความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความอ่อนโยนและให้เกียรติเมื่อได้ยินคำนี้มันเฮ็ดให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญและได้รับความหักอย่างเต็มเปี่ยมมันบ่แม่นเพียงแต่คำเอื้อนธรรมดาแต่เป็นคำที่แสดงถึงความหักความทะนุถนอมและความรู้สึกพิเศษที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งการนำใช้คำว่านางที่หักนี้โดยทั่วไปแล้วมักจะถูกใช้โดยผู้ชายเพื่อเอื้อนแฟนภรรยาหรือผู้หญิงที่ตนเองหัก
1: สรุปรวมความแล้วเพลงนางที่หักมันเป็นเพลงที่นำใช้คำเว้าที่สวยงามแสดงออกถึงความหักที่จริงใจและลึกซึ้งมันเป็นความเว้าที่ให้ไทยความสัมพันธ์หวานซึ้งและมีความหมายหลายยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ก่อนท่านจะพักผ่อนรับนอนในค่ำคืนนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงนำเอาเพลงนางที่หักมาเปิดให้ท่านฟังเพลงนี้แต่งและห้องต้นฉบับแมนศิลวงแก้วในซุมปี1970เว้าได้ว่าเพลงนี้ดังมาครึ่งศตวรรษแหละแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้ก็ได้มีนักร้องหลายคนนำไปห้องคือกันในนั้นอาจจะแมนท่านคนหนึ่งที่มักห้องเพลงนี้มาฟังเพลงนี้ซะก่อนแต่ว่าเป็นการขับห้องของสุทธฤทธิ์ซึ่งแต่งโดยศิลวงศ์แก้วกับเพลงที่มีชื่อว่านางที่หัก

ท่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์ข้อหลวงจันทร์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกัมพูชาจะขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำสำหรับกรรมกรอุตสาหกรรมตัดเย็บต่อไปเส้นหาดฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ภายใต้การเป็นประธานของสหายทองดุลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ดำเนินมาเป็นเวลา4วันและได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในวันที่1ตุลานี้ซึ่งได้สำเร็จก่อนแผนการเบื้องต้น1วันกองประชุมได้ดำเนินด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นดีบรรดาสหายศูนย์กลางภาคได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มใส่ค้นคว้าและประกอบคำเพนต่อเนื่องในต้นโตของกองประชุมซึ่งแมนการพันขยายแนวทางเพนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคปังออกให้เป็นอันละเอียดและเข้าสู่ตัวจริงกองประชุมได้รับฮ้องเอา3ทางมติและให้ที่ซีนำต่อการสืบโตแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นเหตุธาตุและปัญหารถเถื่อนรถน้ำเข่าบ่ถูกกฎหมายในโอกาสดังกล่าวสหายทองลุนศรีสุริตได้มีความเห็นสี่นำเน้นนักตื่มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายศูนย์กลางนำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงดังนี้เพิ่มทวีการนำพาสี่นำและสุ่มใส่แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อที่เป็นปัญหาเคร่งครัดในสังคมเช่นอาวุธเถื่อนยาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์ปุ่นจีสิงสับอุบัติเหตุตามท้องถนนการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนให้ดีขึ้นสืบต่อที่นำการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นต้นถนนหนทางระบบสารพรานเขตธรรมหากินการผลิตให้กลับขึ้นสู่สภาพปกติให้ไวและได้โดยพื้นฐานพิเศษแม้ได้ช่วยครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตผู้เสียเฮือนอยู่อาศัยผู้เสียเล่าข้าวและอื่นๆพร้อมนั้นก็สืบต่อซี่นำมีทิศมีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อแก้ไขความยุ่งยากฝืดเคืองค่าของชีพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจเอาใจใส่ซี่นำการเก็บเกี่ยวหักษาผลผลิตฤดูฝนและก็เกี่ยมให้เกการผลิตฤดูแล้งการสูบยูผลิตเป็นสินค้าของประชาชนให้แข็งแรงคะแนนการเกี่ยวข้องต้องลงสวยด้านเทคนิควิชาการแนวพันธุ์ปัญหาราคาปัญหาตลาดรัฐบาลก็คือคณะภาคองค์การปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้ได้ขึ้นกว่าเก่าเพื่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเฮ็ดให้แข็งแรงเข้าสู่ร่องลึกและจับต้องให้ได้สืบต่อปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะภาคทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะเสริมขยายความสามัคคีและความเอกราชเป็นปึกเพนที่เป็นมุนเสื้ออันดีงามของพรรคเฮาให้นักแน่นสู่บาดก้าวใหม่แก้ไขปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างทันการเอาใจใส่ป้องกันต้านและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อความบ่โปร่งใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกงจักรการจัดตั้งและทันแถวพนักงานแต่ละขั้นถ้าบนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงเลิกซีนำกวดกาและแก้ไขให้ได้ซีนำให้คณะพรรคทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหารถเถื่อนแก้ไขการลักลอบขุดค้นเหตุธาตุป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เข้มงวดสืบต่อซีนำกักเกี่ยมกองประชุมสรุปก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างติดพันกับการสรุปบ้านแข่งขันย่องโยหักชาติและพัฒนาซีนำกักเกียมดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2026ในตอนท้ายสหายเลขาธิการใหญ่ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคจงพร้อมกันเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ซุนสุมสติปัญญาเหือเฮงเขาในการนำพาซีนำสำรวจกวดกาตีราคาการตื่มในแต่ละคงเขตคะแนนการและท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบเพื่อยุแห่งขบวนการตัวจริง ให้พ้นเด่นขึ้นในการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการสิ้นนำบัญชาและกวดกาอย่างแท้ถึงเพิ่มทวีความห่าวหาญบุกบืนโยกสูงความรับผิดชอบการเมืองการเฮ็ดแท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอัดตันกดหน่วงต่างๆเกี่ยวกับการบริการการคุ้มครองบริหารรัฐอยู่แต่ละแขนงการแต่ละขั้นให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นวองไวขึ้นและมีประสิทธิผลสูงขึ้น
0: ในโอกาสโอลมโตกองประชุมเผยแผ่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ 2027-2030 ที่จัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสุ่มใส่แก้ไขการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุขและโภชนาการก็มีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะการพัฒนาชนบทจะยืนยงได้ต้องพัฒนาคนไปพร้อมกันปัจจุบันอัตราการประละการเฮียนของเด็กน้อยในเขตชนบทยังน่าเป็นห่วงการขาดแคลนครูสอนแพทย์หมอและอุปกรณ์การแพทย์ยังเป็นสิ่งท้าทายพวกเราต้องวางนโยบายส่งเสริมและดึงดูดเอาพนักงานครูและแพทย์หมอไปประจำการอยู่เขตชนบทให้หลายขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่ปราศจากบ่ได้แม่นด้านโภชนาการของเด็กน้อยเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านมันสมองและร่างกายของกำลังแรงงานในอนาคตการแก้ไขความทุกข์ยากต้องเริ่มจากการเฮ็ดให้เด็กน้อยลาวทุกคนอิ่มท้องและมีสุขภาพแข็งแรง
2: ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุขโภชนาการก็มีความจำเป็นที่เรียกบ่ได้การพัฒนาสมมติจะยืนย่งได้ก็ต้องมีการพัฒนาคนไปพร้อมกันปัจจุบันอัตราการประละการเรียนของเด็กน้อยในเขตชนบทยังหนาเป็นห่วงการขาดครูสอนขาดแพทย์พยาบาลหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ยุกยาปินพวกพยาก็ยังเป็นสิ่งท้าทายก็เฮาต้องวางนโยบายส่งเสริมดึงดูดเอาพนักงานครูแพทย์หมอไปประจำอยู่เขตชนบทให้หลายขึ้นอีกปัญหาหนึ่งที่ปราศจากบ่ได้เป็นการพัฒนาโภชนาการของเด็กน้อยนับทั้งการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของแม่โดยเฉพาะเป็นการเกิดมีแผลสวยเดี๋ยวนี้มันก็มีกรณีอยู่ชนบทตั้งแต่เด็กน้อยเสียชีวิตเนาะย้อนว่าการเน้นที่ของเด็กน้อยจะได้ทอกบ่ไปตามธรรมศาสตร์อาจจะบ่หัวบ่ไวบ่อีซ้ำต่างมันตอนนี้มาเกิดอยู่ห้องหมอตอนในปากเรามีแผนช่วยต่างๆก็เวียกโภชนาการกันสำคัญเพราะว่ามันกระทบต่อการพัฒนาทางด้านมันสมองและสุขภาพทางกายของเด็กน้อยที่จะเป็นอนาคตในนอนแหงของประเทศชาติการแก้ไขคนทุกอย่างต้องเริ่มเฮ็ดให้เด็กน้อยเล่าทุกคนมีกินมีอยู่มีอาหารที่อิ่มท้องและมีสุขภาพที่แข็งแกร่งอันเดียวนี้พวกเฮาก็เห็นนั่นเด็กน้อยเล่าเนาะโดยโซมันสโมสรเตบันต่างๆมันมีของสวรรค์ของอันนั้นแล้วประยุไอจีนักฆ่าเนี่ยเนาะเด็กเด็กอายุวัน17ปีเลยเด็กน้อยเล่าเขาถือว่ากำลังเขาคัดเลือกเตบันโลก
0: นายกรัฐมนตรีเน้นหนักเติมว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้องสุ่มใส่การหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแรงไหลหับที่มั่นคงแม้นเป็นปัญหาต้นตอเนื่องจากความทุกข์ยากในเขตชนบทส่วนใหญ่แม้นติดพันกับการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมอิงใส่ธรรมชาติและกุ้มกินภายในครอบครัวเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างขาดตัวพวกเราต้องเร่งสุขโยการหันเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่การผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นรูปธรรมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่ทำการผลิตและบ่อนธรรมะหากินของชนบททุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องหันลงหักฐานนำพาเฮ็ดจัดสรรพื้นที่ทำการผลิตและบ่อนธรรมะหากินของประชาชนให้เหมาะสมกับท่าแฮงของแต่ละท้องถิ่นบ่เพียงแต่สนองแนวพันธุ์หรือเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องช่วยประชาชนสร้างตั้งกลุ่มผลิตหรือสหกรณ์สร้างช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและสำคัญที่สุดคือการซอกหาตลาดรองรับและการสุกโยอุตสาหกรรมปรุงแต่งขนาดน้อยอยู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรมให้หลายขึ้น
1: กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการร่วมมือ ว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ได้จัดขึ้นในตอนบ่ายวันที่1ตุลานี้ที่แขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงโนเกลหงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านนางเอกสิริปินทรุจิหัวหน้าหงการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งนี้ได้เปิกสหรือเพื่อกระเกียมความพร้อมรอบด้านให้แก่กองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ที่จัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ทางด้านภารกิจการและด้านเนื้อในในนี้ได้มีการร่วมกันทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่22ที่จัดขึ้นในปี2021ตลอดระยะ5ปีผ่านมาการร่วมมือของ2ประเทศแม้นมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายๆด้านทั้งหมดนั้นล้วนแต่ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือทางบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้มีบาดก้าวอันใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกองประชุมยังได้เปิกสารือการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายลาวไทยในสุ่มปิตนาและก้าวไปสู่การสร้างบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ให้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การหัดแน่นและเสริมขยายการร่วมมือทางบ้านใกล้เคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศเพื่อพร้อมกันพัฒนาอย่างบูรจุจังกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งนี้ได้ดำเนินด้วยบรรยากาศอันดีมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันกงไปกงมาและได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ในวันเดียวกันยังมีกองประชุม3กลุ่มย่อยคือกลุ่มด้านการเมืองและความมั่นคงกลุ่มด้านเศรษฐกิจและกลุ่มด้านสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมเพื่อทบทวนผลการจัดตั้งพันธุ์ขยายบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่22พร้อมทางเปิกสารือร่วมกันในการกำหนดแผนการร่วมมือในสุ่มปิตนาด้วยความเอาใจใส่และกงไปกงมา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่30กันยาผ่านมาว่าท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูเชียได้ประกาศว่ากัมพูเชียได้กำหนดค่าแรงงานขั้นต่ำประจำเดือนใหม่สำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเกิบและสินค้าเพื่อการเดินทางของประเทศโดยเพิ่มขึ้นเป็น212ดอลลาร์ในปี2007เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์จาก210ดอลลาร์นอกนี้ผู้อ่อยงานจะได้หับสวัสดิการและค่าตอบแทนประจำเดือนโบนัสการมาเหตุเวียกประจำเงินสดเสยตามอายุการเงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางรวมทางเงินอุดหนุนค่าเดินทางเพิ่มเติมเดือนละ2กว่าดอลลาร์ซึ่งจะเริ่มจ่ายในต้นปีหน้าเพื่อช่วยลดโพนภาระของค่าใช้จ่ายจากการเดินทางที่เพิ่มขึ้นท่านฮุนมาเน็ตกล่าวว่าค่าแรงงานพื้นฐานปี2007ซึ่งรวมเอาทั้งค่าแรงงานขั้นต่ำและสวัสดิการสำหรับผู้แรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้หับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ231หา242ดอลลาร์ต่อเดือนโดยการประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มังกรปี2007
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่29กันยาผ่านมานี้รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มปฏิบัติการส่งสาวเมียนมาที่ถูกกักขัง 1,476 คนกลับคืนประเทศและยะทำอิฐการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้จัดขึ้นอยู่ฐานทัพเรือลูมุสหลังจากผ่านการตรวจสุขภาพและการตรวจสอบเอกสารแล้วผู้ถูกส่งกลับประเทศได้ถูกส่งไปฐานทัพโดยรถมี46คันและขึ้นกำปั่นกองทัพเรือเมียนมาโดยมีเรือของมาเลเซียเฮ็ดหน้าที่ป้องกันตลอดทางไปสู่เขตสายแดนทางทะเลกลุ่มทำอิฐที่ถูกส่งกลับคืนประเทศมีผู้ชาย 1,370 คนแม่หญิง79คนและผู้อายุบ่เต็มเกษียณ27คนก่อนหน้าที่ทานอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่าภายหลังการปรึกษาหารือระหว่าง2ประเทศ เมียนมาได้เห็นดีรับเอาผู้ถูกขังกลับคืนประเทศประมาณ 5,000 คนส่วนการส่งคืนผู้ถูกกักขังในระยะต่อไปจะตั้งปฏิบัติโดยอิงใส่การยืนยันตัวตนและการประสานงานระหว่าง2ฝ่ายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน

ใหญ่ให้ใสเสมอน้ำอโนมาวางใหญ่อย่าได้เป็นดังหม้อหม่องมั่วทั่วเคียงนั่นเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกันเป็นประจำนำความมุ่นซืนฝากต้อนและเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังทั่วประเทศบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางต่างแขวงภาคใต้ภาคเหนือรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาหลายทานเรียกงานสำเร็จเสร็จสิ้นย้อนความเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานของแต่ละคนเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจผู้ที่สำเร็จผลก็เป็นสมเสยเนาะสมเสยผลงานของทานที่ญาติมาได้และก็เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานด้วยความเอาใจใส่สำหรับท่านใดที่ยังค้างคาอยู่บ่ทันทั่วทันถึงบ่ทันสำเร็จเสร็จสิ้นก็เอามือหน้าสืบต่อมือนี้ดึกแล้วค่ำคืนมากะนอนหลายทานนอนหลับแล้วเนาะมืออื่นสืบต่อในพระเรียกงานของภัยลาวนอนบ่หลับก็ขอกล่อมอารมณ์ด้วยเสียงเพลงและบทกลอนนี่แหละเนาะเอาก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังค่ำคืนนี้ขอนำเสนอบทกลอนจากสอเมืองซำขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปสำหรับบทกลอนมีเสื่อว่าหักสาวเมืองซำงามหลายยามสายมาพบพ่อแนวนอสาวซำใจทะลำหลงไหลรูปทรงของน้องคองยิงลาวหักษาไว้ทั้งจิตใจขาวสะอาดคุ้มสามารถเพียบพร้อมซ้อมแล้วจังแม่นงามอยากขอตามหอดบ้านทานทินเฮือนหอซ้ายอยากขอเป็นแฟนคู่คองนางน้องซ้ายอยากไปห่วมห้องวังทองเป็นเคยแม่อยากดูแลนาดน้องพองเท่าแก่สลาหากได้มาห่วมห้องคองคู่เคียงสองสายหับห้องหัวใจหากมีเพียงเจ้าสิบ่เอาไผเข้าเงาใจหักพีหักสายในชาตินี้ขอมีน้องหนึ่งเดียวขอวิ่งวอนต่อฟ้ามาสวยบันดนขอให้กุศลสายห่วมสายแน่นนองขอให้สองเฮาได้สมใจเป็นคู่ขอให้ได้อยู่ซ่อนนอนกิ้งกอมสาวเดทอน

บทกลอนที่มีชื่อว่าหักสาวเมืองซ้ำอยากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าสอเมืองซ้ำเป็นว่ายามไปพบไปเห็นสาวเมืองซ้ำนี่โอ้ยงามหลายเด้อว่าซั่นเห็นแล้วก็มันใหญ่ถลำหลงไหลเพราะว่าน้องนั้นงามทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะกิริยาท่าทางจิตใจก็มันขาวสะอาดพร้อมกันนั้นก็มันมีความสามารถอีกความสามารถเพียบพร้อมโอ้ยสมแล้วจังแม่นงามเพิ่นว่าเนาะเอาฝากเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านใดมีความรู้ความสามารถหรือว่ามีบทกลอนอยากฮ่วมมุนซืนก็แม่นส่งมาได้เด้อกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงทางรายการนี้ก็แม่นจะนำเอามาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังให้มีรายการได้ฟังทั่วประเทศเลยเนาะเอาก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของแสงเพชรแก้วภาสิทธเป็นขอฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับมีรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าอยากเป็นนกนกจอกน้อยงอยกิ่งสีดาสองตัวพวมยอกกันกวนไกลโตนลงกองมองกันหัวแกวงแม่งหนึ่งขยงกิ่งน้อยเลยก้อมกองลงจ่อแจ่เสียงนกเว้าทำนองก้าวความในกิ่งสีดาความตีงแกวงป่วยลมตองบรรยากาศเย็นสบายเนื้อทั้งสองหยับมาหมอข้าวหนึ่งค้อนควงขึ้นสองห้องเวินหนีเด็กน้อยหวังแบ่งพรประหารเสื้อคอนกบังเอิญโดนขามันนกจอกเลยบินจ้อยโตหนึ่งพวมขาห่านอีกโตมิวางปล่อยสู้กันบินแซวเจยหันเข้าป่าดงคุณแล้วอยากเป็นนกโคนั้นมีคู่เคียงของเดหนอบัญหามีสวยสู่โสมส่วนสัตว์ตู่หมายมามั่งหักกันบ่มีห่างจับมือเท้าต่อสู้

เพิ่นเห็นเด็กน้อยเห็นนกน้อย2ตัวเนาะยอกจิกจอกจอแจอยู่ถึงต้นไม้เมื่อมีเด็กน้อยมาแกว่งค้อนใส่ก็แม่นบ่ได้ทิ่มได้ปากันนก2ตัวเนาะพร้อมพากันสวยๆซึ่งกันและกันพากันบินหนีว่าซั่นซะเอาตัวรอดเพิ่นเหลียวเห็นนกนะแล้วเพิ่นว่าโอ้ยอยากเป็นนกเด้ว่าซั่นมีครูมีครูถึงว่าสิมีศัตรูมาปองให้ก็แม่นช่วยสู่โสมส่วนซึ่งกันและกันเพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจบรรดาเพิ่นมีรายการทุกท่านที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้ก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นฝากเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับก่อนที่มีชื่อว่าสังคมเฟซบุ๊ก

หลายให้ผมแดนดินมนุษย์สื่อสารเจริญก้าวโลกออนไลน์เขาเอิ้นมีมาทุกสิ่งอย่างหาแต่ทางอวดอ้างตันหาห้อนโหดกระหายเฟซบุ๊กคนส่วงไส้น้อยหนุ่มสุ่มขนองหมายปองผัวพันกันห้ำหอนเฮียนหูบ่เป็นคนปัญญาปู้สังคมไลประกาศข่าวสารพัดพบพ่อข้อมูลนั่นข่าวสารข้อความตีเพียนแต่งเต็มคุณค่าแสนสูงประโยชน์ดีมีสาระข้าอนันต์นองพลแต่บางคนก็เป็นให้อันตรายบ้าปวงบกคูณยังมาขวงหกเฮือสังคมป้อยด่าประจานโพสแต่คำสัวซาอาณาเถื่อนเดียละสารสันดานมานมีมาสัวคุมเสหายคนทั้งหลายลุ่มป้อยสาระคำถูกทินหรือเอาคำหยาบซามาเว้ากล่าวกันบ่ดีนาหรือเอารูปแอบอ้างแปนห่างโซโสมเอิกแอวขาขาวนวลห่างคิงคูนเนื้อส่งเสือมีบสวมซ้ำขาดำเป็นตานายเป็นตาอายประเอิบแพ้สังคมนั่นเพิ่นถือกใจขักบอคนผู้เขาคิดคนปัญญาหยิ่งเยืองสดีขั้นเทพแทนเนแนมสลาสูงแสนสั้นขันว่าเอาเฟซบุ๊กลงทานปัญญาสารสั้นต่ำโพดแต่ขวมสัวซาว่าจะปุ่นเปล่าปอยปัญญาต้อยต่ำสามบดีนาเขามาค้นเพื่อซอกฮู้คุณค่าการศึกษาท่านเอ๋ยพัฒนาความคิดเสื่อมโยงหลายด้านบ่แม่นค้นมาเพื่อให้เฮาวิจารณ์ป้อยสมองคอยตกต่ำหรือนำแนวเหอะหายให้สละกวงบ้าปัญญานั่นแม่นบ่ดียุทธะสังคมขาดท่าแท้ข้อมูลมิ่งความจริงหันนาบ่แม่นลิงมาย่อมแมวแซวกินแต่คนใบขอให้เฮาสมใส่ผูกสัมพันธ์หักคอ

เอาบทกลอนที่มีชื่อว่าสังคม Facebook ซึ่งการเขียนลูกดอนกระเด็นเนาะเอาก็คือดังหลายคนหับฮู้นั่นแหละเนาะสังคมทุกมื้อนี้นี่เป็นสังคมที่ว่องไวหลายเนาะข้อมูลข่าวสารอีหยังทั่วโลกว่าซั่นซะทั่วโลกให้พรมแดนเพิ่นว่าสื่อสารกันสื่อสารกันได้ก็ย้อนว่ามีโลกออนไลน์นี่แหละเข้ามาแต่ก็มีทั้งผลดีและผลเสียแต่เฮาก็ต้องเลือกใช้เนาะเอาผลดีผลดีมีหลายสิ่งหลายอย่างการเรียนรู้การเรียนรู้ในด้านต่างๆก็ดีเนาะเฮาต้องเอารู้จักคิดรู้จักคนแล้วก็มีหลายๆคนประสบผลสำเร็จเนาะย้อนการเรียนรู้นำสังคมสื่อออนไลน์นี่หลายคนก็เป็นได้บทเรียนมาหลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละบทเรียนก็ได้ถ้าเฮาเบิ่งเรียนในด้านดีผลดีก็จะตอบมาที่ว่าบางคนก็ยังได้ผัวได้เมียกันก็มีเนาะได้ผัวได้เมียก็ย้อนเบิ่งเล่น Facebook นี่แหละนํากันเนาะบ่เคยเห็นหน้าเห็นตากันก็แชทหากันโทรหากันแบบสุดท้ายแล้วก็ได้แต่งดองกันอยู่นำกันจนฮอดปัจจุบันนี้ก็มีแต่ในด้านที่บ่ดีเนาะถูกต้มถูกตัวยั่วหลอกลวงก็ย้อนว่าหูเบาใจง่ายเชื่อง่ายว่าซั่นซะก็เลยถูกหลอกลวงกันเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีสติเด้อในการใช้Facebook นี่ก็ได้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่นว่าใช้อย่างมีสติเนาะเอาคิดว่าบทก่อนนั้นคงจะเป็นอีกหนึ่งบทก่อนเนาะที่เตือนสติให้กับบรรดามิตรรายการทั่วประเทศที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ต้องถือเอาแต่ในจุดที่ดีเนาะจุดที่บ่ดีเฮาก็มองข้ามไปเนาะรับฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของแสงแก้วแสงแก้วมาลาเพิ่นว่าฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าสาวห้านน้อยสาวตูบน้อยวาดคองงามคำม้วยผมดำสอดแซมเสียนเก่าไข่ขานเว้านวลหูอ้อยอินทั้งผ่องยิ้มหวานซึ้งซาบในถักถ่ายเจ้าเซนซื่นสุขสันอารมณ์ขันมวลงานไปหน้ากิริยาน้อมผิวพันผุดพองใจสีห้องสายนี่เคลื่อนคอนยามหนังไก่สมซอบมนเสน่ห์หอมหวนเดกินนวลนางเจ้าคายคว้มเศร้าเงาหงอยอุกอังจิตจอดจังจ่าเจ้าเจ็บใจสาวตูบน้อยสายไฟฟันปองหมายเคียงคองยิ่งยงยืนมั่นหวังสรรสร้างนำนางเฮียงห่วมมอบผักให้ถวยเจ้าเทิดทูลขอเถิดน้องสอดส่องสายตาหันมองมาขอดไข่ขานข้อใจสายจ้อรอหวังฟังข่าว

อาบทกลอนจากแสงแก้วมาลาที่มีเสื้อผ้าสาวห่านน้อยได้พบได้เห็นสาวห่านน้อยสาวตูบน้อยก็โอ้ยวาดคองงามคำเพิ่นว่ายามน้องเว้าจาก็แม่นเว้าหัวเว้านัวหัวมวนห้อยยิ้มแสนหวานเอาคันว่ายามไปซื้ออาหารการกินก็ยามได้นั่งใกล้ก็โอ้ยมีความสุขเพิ่นว่าคันว่ามีความเศร้าได้ไปห่านน้องแล้วก็แม่นความเศร้าความหมองความอุกอั่งนั่นก็หายไปว่าซั่นได้นี่แหละเนาะอยู่กับคนที่ถูกใจอันใดก็ดีไปหมดเนาะอ้าวจังซั่นก็มอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการในค่ําคืนนี้เนาะและก่อนต่อไปจากลูกธาตุ3ปางอันนี้เป็นก่อนที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ขอฝากให้เพื่อนมีรายการเป็นความมวลซื่นในค่ำคืนนี้ในก่อนที่สื่อว่าคุ้นค่าของ

ต้นมะยางดูเตะขีนกวยลำหนาตามพงไพผืนคืนเข่งคือดาวลำใหญ่ยาวปกห่มหักสาดินกันเจือนเปียบดังเหือนบ่อนซนสัตว์เต้าเพิงพาคุ้นขาเหนียวหมู่ไม้หักสาแรงนาทีเย็นเป็นบ่อนซุ่มสาวสัตว์อ่างอ่อโหมตุมป่าไม้คุมปกหุ่มเขียวกระจีเข้าคืนเต็มพงผืนกายเกี้ยวดกดัวอ่างอ๋อติดโตเรียนไหวต้นหลายอย่างผสมกันอนันนองเนืองหนางางามเงากวงเขตควงพงไผ่ดาวลมเย็นซอยซืนสัตว์สิ่งเน่าคึกคืนทันยานห้องส่งเสียงเขาแผ่นแซวหมู่อ้างบินเวินเวหาขับป่านองเข่งควรสั่วแซวสนีห้องบางพองลิงทันยานเต้นง้อยปีนปืนไตคนอย่าตัดก้นไม้หักษาไว้สวยกันเจ้าเอ๋ย

เอาคุณค่าของป่าไม้เป็นบทกลอนเขียนจากลูกทาสสามปางซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการเนาะคุณประโยชน์ของป่าไม้นี่ป่าไม้มีคุณค่าเหลือหลายเนาะเช่นว่าต้นไม้ใหญ่ไม้ยางไม้ดูไม้เต้หรือว่าต้นไม้ต่างๆที่อยู่ตามป่าดงพงไผ่เนาะต้นใหญ่ก็เป็นปกหุ้มพาให้ห่มเย็นดีเนาะแล้วก็รักษาป้องกันบ่ให้ดินเจือนอีกยามเฮาไปซนห่มมันก็โอ้ยสุดแสนที่เย็นสนันกะขอฝากเด้อว่าสันอย่าสิไปตัดต้นไม้จงรักษาไว้สวยก้านเพิ่นว่าเนาะก็แม่นล่ะต้องรักษาป่าไม้ให้มีความสุ่มซื่นและก็ต้นไม้ก็มีดกหนาเหลี่ยวไปก็เป็นแสนสง่างามหลายเนาะธรรมชาติที่สวยสดงดงามต้องมีป่าไม้เนาะเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีคงสิได้มาลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ําคืนนี้ไดสอนวิสัญญราชเป็นผู้ดําเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงลำเนาะสลับซับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020 5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกับบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ยอดชีวิตชีวาของอ้ายเหรอบ่มีอำนาจใดๆที่ปฏิหาริย์และศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกนี้จะสามารถลิงเห็นจิตใจของอ้ายมีเพียงฝ้าเท่านั้นแหละที่มีอิทธิฤทธิ์ส่องเห็นจิตใจของอ้ายว่ามีความหักต่อน้องเพียงใดน้องเอ๋ยสงสารอ้ายเถิดนะฮักอ้ายให้ตลอดไปเถิดฝ้าเท่านั้นล่ะที่จะคอยเตือนให้เฮาฮู้ว่าระหว่างเฮาสองภายแท้ที่จะลืมกันก่อน

เอายกจอกยกจอกกันได้เด้อขอฝากเสียงเพลงซาซ่าเบาๆจากทีมงานเราฝากตัวได้เนาะสองแรกๆก็แล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้องครูเบาสาวเด้อขอให้เป็นตัวเดียวเมเดียวเนาะ

เอายกจอกยกจอกกันได้เด้อปรับปรับเสียงเพลงสักครับบอกจากทีมงานเราครับก็ได้เนาะสองแรกๆกันแล้วกันมื้อนี้พิเศษยินดีน้อง

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หักฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หักฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหักฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เขาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านในด้านหนึ่งให้เขาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเขาบ่ได้รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแดเนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเมื่อนี้เขาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะฟังเนาะเพื่อนว่าอย่างซาซาแต่ว่าอย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันเด้อเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

ขณะนี้ทางกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น1ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรอท่าเนาะฮอดเวลา 22:00 นนี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นหยังเด้อแต่ละระยะบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยๆก็ฝากตื่นท่านผู้ฟังเนาะและเนี่ยนี่ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาตีเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนๆผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางท่านนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางท่านหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกามีเนาะผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแล้งบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแล้งฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิกหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสินะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าท่านเฮ็ดเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันแล้วก็ฝากเติมด้วยท่านใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมค่ะผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือกันนะฮะผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเช่นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียอะไรเนี่ยยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะอ่ะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังเติมอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 น
1: มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่4ตุลาคิตศักราชปี2006
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการสดสืนยามเช้า 6:00 นรายการอาเซียนวันนี้ 6:30 นรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์ 7:00 นรายการข่าวภาคเช้า 7:30 นรายการผู้แทนประชาชน 8:00 นรายการท่องเที่ยวลาวแปดโมงสิบห้านาทีรายการประเทศจีนที่สวยงามแปดโมงสามสิบนาทีรายการมวนดีมีสุขเก้าโมงรายการกาแดงสิบโมงรายการความหู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดสิบโมงสามสิบนาทีรายการละครวิทยุสิบเอ็ดโมงรายการอาทิตย์บันเทิงสิบสองโมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการเพื่อสาวกสิกร16โมง30นาทีรายการสีสันเสียงเพลง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ
1: 19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงรายการมาตุภูม
0: ิ20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเช้า
2: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินลัดใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
3: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
4: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเศร้ารายการนี้ออกอากาศในทางที่ฮับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศกระจายเสียงที่นครหลวงเลี้ยงจันด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถติดตามฮับฟังได้เวลา 5 โมง 6 โมงบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้พบพอกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมือพักผ่อนเนาะหลายๆคนที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิดเมื่อยแดมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและพร้อมเดียวกันนี้วันอาทิตย์ทิศหันซาเนาะบางคนก็เกรียมแผนการเดินทางไปยามพี่ยามน้องพาครอบครัวไปลินไปเที่ยวพบปะสังสรรค์ต่างๆการเดินทางก็ขอพ่อให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันและ1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นําเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงสิ่งดีๆผ่านทางรายการพวกเขามาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการที่กำลังหับฟังรายการบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ยังสืบต่อในการเห็นเวียกเงินเวียกสารอยู่บางคนนี่ก็มีเวลาออกกำลังกายได้อยู่เส้นอยู่สายผ่อนคลายให้กับตัวเองแต่ว่าบางท่านนี่ก็จิบกาแฟบ่ว่าจะอยู่เฮือนหรือว่าน้ำห้านกาแฟต่างๆท่านผู้ฟังก็ขอส่งกำลังแห่งใจในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนๆแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ง่ายเสียวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสียวเอ้ยอันซ้ำสิกินสิเมามันก็พอมีอยู่หั่นแล้วเอาโลดเสียว
0: ๆระวังเด้อเสียวยามมีจ่ายบ่อันบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแห้งได้เสียว
2: เงินในห้องของหาได้อย่าเฝ้าใจมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นไผผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้

7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคม2016ก็มีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ฟังทั้งห้องหมอห้อย3กองทัพเพิ่นก็จะได้มีการบริการผ่าตัดแก่นตาคุณโดยที่บ่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพื่อเป็นการเสริมสรองวันสายตาโลกประจำปี2016ห้องหมอศูนย์กลาง103ก็คือห้องหมอกองทัพร่วมกับสมาคมวิถีชีวิตชนบทแบบยืนยงจัดกิจกรรมกวดและผ่าตัดแก่นตาคุณประจำปี2016โดยมีการกวดขัดกรองพยาธิตาและให้คำปรึกษาด้านสายตาพร้อมทั้งจะตั้งการผ่าตัดแก่นตาคุณให้แก่ผู้ที่จำเป็นและเหมาะแก่การผ่าตัดแล้วการผ่าตัดแมนให้บริการฟรีเด้อท่านผู้ฟังเงื่อนไขก็คือสำหรับพนักงานบำนาญพนักงานเสียองค์ะและพ่อแม่ประชาชนทั่วไปการกำหนดในการลงทะเบียนสำหรับท่านใดทีมีปัญหาเรื่องสายตาเนาะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ในวันที่12จนถึงวันที่20ตุลาคม2026นี้สถานที่ลงทะเบียนแมนแผนกตาสั้น3ตึกไอห้องหมอศูนย์กลาง103ท่านผู้ฟังก็คือห้องหมอกองทัพเนาะแล้วก็เวลาที่จะผ่าตัดนี้เป็นได้กำหนดในวันที่4พฤศจิกายน2026ส่วนว่าค่าผ่าตัดเลนตายาหลังผ่าตัดแมนบ่ได้ใช้จ่ายค่าใดๆเด้อท่านผู้ฟังฟรีเนาะและพิเศษทางสมาคมจะมอบเลนตาให้1อันหลังผ่าตัดแล้วซึ่งก็เป็นข่าวดีเนาะต่อผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาหรือว่าผู้สูงอายุท่านใดที่มีคนรู้จักหรือว่าคนในครอบครัวของท่านอาจจะมีเรื่องระบบสายตาแก่นตาคุณตาแนมบ่เห็นแจ้งจังซี่มีรายการก็สามารถไปกดเช็คเบิ่งได้เด้อลงทะเบียนได้ท่านผู้ฟังก็คือในวันที่12จนถึงวันที่20ตุลานี้เนาะนี่ก็คือข่าวดีท่านผู้ฟังทั้งห้องหมอกองทัพห้องหมอห้วย3เนาะจะมีการบริการผ่าตัดแก่นตาคุณโดยที่บ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ค่ะ

ีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มีรายการทานใดทีกะเกียมแผนการเดินทางแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพราะว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังสภาพอากาศเอาแน่เอานอนบ่ได้บางเส้นทางนี่ก็อาจจะพบความยุ่งยากเนาะเส้นทางเปเพก็ต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมสำคัญก็ต้องมีความเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางถ้าว่าผู้ใดที่บ่สำนีสำนานในการนำไส้เส้นทางก็ขอให้เว้นนำไส้เส้นทางอื่นก่อนเนาะโดยเฉพาะทางใดที่ว่าจะเดินทางไปทางภาคเหนือทางสี่ทางผู้ฟังก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมเพราะว่าเส้นทางโคดโค้งค่อยสั่นแน่ในบางจุดก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันและสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงในฤดูฝนนี้ทางผู้ฟังนั่นก็คือพยาธิไข้ยุงลายก็คือหู้น้ำกันเนาะพยาธิไข้ยุงลายส่วนลายกาจาแพร่ระบาดในฤดูฝนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพร้อมเพียงกันปฏิบัติหาปอเป็นประจำท่านผู้ฟังอนามัยเฮือนซานบ้านซองบ่อนใดที่มีน้ำข้างขังกระโปงกระป๋องก็อย่าลืมเด้อต้องได้ความได้ทำลายนาการสิ่งที่สำคัญเฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำก็อย่าลืมเนาะใส่แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะให้ดีท่านผู้ฟังเพื่อว่าบ่ให้มีหนอนน้ำยุงลายไปไข่ใส่บ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข่เลือดออกอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือความเป็นห่วงเนาะจากรายการสดสื่อยามเช้าและตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันเติมก่อน

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นข่าวสู่บรรยากาศในรายการสดเสริมยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กับเข้ามาสู่ในระยะนี้ก็มีสารานาฮู้นำมาฝากท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักมากมายที่สวยปรับฮอร์โมนเพศหญิงสำหรับเอ้ยน้องแม่หญิงพวกเฮาเนาะที่ว่ามีอาการผิดปกติทางฮอร์โมนแบบนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็กินยุกกินยาเป็นประจำนะฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำเนาะเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพซึ่งการเลือกกินหมากไม้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสวยปรับฮอร์โมนได้ดีนั่นก็คือ1หมากเกี้ยงหมากเกี้ยงเป็นหมากไม้ที่มีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมฮอร์โมนให้คงที่เป็นหมากไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำเฮ็ดให้อารมณ์นี่บ่เครียดและก็บ่มีความกังวลต่อมาก็จะเป็นหมากกล้วยเนาะหมากกล้วยเป็นหมากไม้ที่ประกอบไปด้วยวิตามินโดยสะพอกแมนแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมสารเซโรโทนินในร่างกายต่อมาจะเป็นหมากฮุงหมากฮุงนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือหมากฮุงสุกจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บท้องและที่สำคัญนี้หมากฮุงสุกยังเต็มไปด้วยธาตุเหล็กฟอสฟอรัสที่ช่วยลดอาการเจ็บท้องและหมากแหลงแซงท่านผู้ฟังหมากแหลงแซงนี่ก็มีช่วยปรับฮอร์โมนเนาะเพิ่งเสริมใจเฮ็ดให้ลดอารมณ์ปั่นป่วนแดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังช่วยเฮ็ดให้เพิ่มเกลือแฮและธาตุเหล็กฟาโวนอยด์ท่านผู้ฟังและสุดท้ายก็คือหมากนัดหมากนัดมีให้ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะสารโพสตาแกนดินซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความปั่นป่วนของร่างกายท่านผู้ฟังแน่นอนแหละเนาะถ้าว่าฮอร์โมนเฮาผิดปกติก็อาจจะเฮ็ดให้ร่างกายนี้อิดเมื่อยอ่อนเพลียแดแต่ว่าพวกเฮาก็อยากแนะนำให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพโดยเฉพาะก็คือเอ้ยน้องแม่หญิงเฮาเนาะหญิงต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่สองหันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีเนื้อหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

มวลมวลเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปพร้อมด้วยการนำเสนอสาระดังฮู้ให้มิตรรายการได้หับฟังผ่านไปแล้วหวังว่าจะเป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังที่หลายๆคนได้หับฟังแล้วก็พร้อมใจกันนำไปจัดตั้งปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่นมามีเงินแสนเงินล้านกับบ่มีความหมายถ้าว่าสุขภาพทางกายบ่มีความแข็งแรงฉะนั้นก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้เป็นพิเศษด้วยความเป็นห่วงจากรายการสดเซนยามเช้าเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเทื่อนึงกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกับได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของ

0: บายดีท่านผู้ฟังที่แพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชุมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทกว่าเสื่อมต่อจีนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่16-17กันยา2026นี้คณะผู้แทนการทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวนำโดยท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกซนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือความมั่นคงเสียงซานครั้งที่13ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพโดยการเป็นประธานของท่านพลเอกต้งจุนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า100ประเทศหรือกันใน4หัวข้อหลักคือหัวข้อที่1ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกและความเสถียรภาพทางด้านยุทธศาสตร์หัวข้อที่2การขัดแย้งภายในการคาดคะเนและวิธีทางในการแก้ไขหัวข้อที่3บรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อกับความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกและหัวข้อที่4พลบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศที่กำลังพัฒนาโอกาสดังกล่าวท่านพลเอกคำเลียงอุทกไกซนได้ประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อบรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกว่าสภาพการด้านความมั่นคงของภาคพื้นนับมือยิ่งมีความสลับซับซ้อนบ่แน่นอนต่อกับปัญหาด้านความมั่นคงที่พ้นเด่นมี3สิ่งท้าทายสำคัญที่ควรได้หับการเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมทางระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยกงต่อด้านเศรษฐกิจสังคมของชาติและความมั่นคงของภาคพื้นน้ำอีกยิ่งไปกว่านั้นมีบางประเทศได้สวยใส่สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องมือเพื่อกดนวงทวงดึงการพัฒนาของประเทศอื่นทำลายเศรษฐกิจและการลบล้างความทุกข์ยากของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเดียวกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เป็นประธานร่วมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในขอบของประชุมรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกพร้อมทั้งเกี่ยมเป็นประธานร่วมกับกองทัพประชาชนจีนด้านการแพทย์ทหารปี2007-2030ซึ่งล่าสุดได้ประสบผลสำเร็จในการฝึกซ้อมขบวนรถไฟสันติภาพครั้งที่6ร่วมกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ AI ถึงว่าจะสวยขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ก็ถูกกลุ่มคนบ่ดีนำใส่หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตฉะนั้นทุกฝ่ายควรเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรการคุ้มครอง AI ให้มีความโปร่งใสปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีการแข่งขันสูงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหารซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเสนอบ่ให้ไซอาเซียนเป็นเวทีแข่งขันยัดแยงอิทธิพลของประเทศใดหนึ่งแต่ต้องยกสูงความเป็นเอกสารและความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกซนกล่าวเติมอีกว่าลาวในนามเป็นประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและสมาชิกอาเซียนย้ำใดก็ยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศอันเสมอต้นเสมอปลายของตนที่ว่าสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาขยายการพัวพันหัวมือกับทุกประเทศในโลกโดยบ่จำแนกระบบการเมืองที่แตกต่างกันบ่แทรกแซงเข้าในกิจการภายในของกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทุกประเภทที่เกิดขึ้นด้วยวิธีทางการทูตโดยผ่านขบวนการไกลเกี่ยเจรจาปรึกษาหารือแม่นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่สอดคล้องถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพราะว่ารูปแบบและวิธีการดังกล่าวนี้เป็นทั้งออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการสิ้นเปลืองงบประมาณอันมหาศาลเป็นการปกป้องและลดพรการสูญเสียชีวิตของทหารทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริสุทธิ์รวมทั้งผู้เฒ่าและเด็กน้อยได้หลายแสนคนหรือหลายล้านคน
0: เมื่อปุ่นวันนี้คณะผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำโดยท่านแก้ววีสุขสุรพมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการร่วมมือด้านนวัตกรรมจีนอาเซียนครั้งที่14ที่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนซึ่งในงานดังกล่าวท่านได้ขึ้นกล่าวปราศัยเกี่ยวกับการแบ่งปันปัญญาประดิษฐ์และแบ่งปันผลสำเร็จท่านได้เน้นย้ำว่าการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้ AI เป็นบุริมสิทธิ์ยุทธศาสตร์ของชาติลาวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและลดพรความแตกตูนด้านดิจิตอลพร้อมทางได้ยกให้เห็นความสำคัญของยุคยุทธศาสตร์AI แห่งชาติและการร่วมมือพัฒนาบุคลากรดิจิตอลนอกนั้นคณะยังได้เข้าพบปะสองฝ่ายร่วมกับองค์การปกครองนครนานนิงในการพบปะครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันขยายการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ฮอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ร่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนแนวกันนี้ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้แสดงความขอบใจอย่างอบอุ่นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนรัฐบาลเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนส่วนไทยทอดเทคโนโลยีจีนอาเซียนและนครนานนิงที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นและสมเกียรติสองฝ่ายได้ทบทวนถึงผลสำเร็จการร่วมมือในระยะผ่านมาการเข้าร่วมกองประชุมและการพบปะสองฝ่ายครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลาวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยียกระดับความร่วมมือกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยืนยงท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังมิงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปินอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อบุดลมานี้คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านทิพสรสุขธรรมวงศ์ของหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือสากลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และกองประชุมปิ่นอ้อมภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการสังคมสำหรับกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งและมีความเอื้ออาทรในกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกปรึกษาหารือและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานสวัสดิการและการพัฒนาสังคมเป็นต้นการพันขยายแผนงานยุทธศาสตร์สำหรับปี2026-2030ที่กองประชุมได้สุ่มใส่สุกโย่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานใหม่ในระยะปี2026-2030ภายหลังที่ได้สำเร็จการประเมินผลแผนงานในระยะผ่านมานับแต่2021-2025การยกระดับการปกป้องสังคมและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสได้เน้นหนักถึงการสุกยู่แถลงการและกรอบยุทธศาสตร์สำคัญเช่นแถลงการอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปกป้องสังคมเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นใจกลางกรอบการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจที่มีผู้สูงอายุมีส่วนร่วมติดตามความคืบหน้าด้านสิทธิเด็กแม่หญิงและผู้ด้อยโอกาสผ่านแผนงานระดับภาคพื้นว่าด้วยการลึบล่างความหุนแหงต่อเด็กการปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและบุรีมสิทธิ์ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาขีดความสามารถกำลังแหงด้านการบริการสังคมโดยการพัฒนากำลังแหงทางด้านบริการสังคมการร่วมมือผ่านเครือข่ายเวียกงานสังคมสงเคราะห์และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรับประกันการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพรายการร่วมมือกับประเทศกุจิรจาและองค์การจัดตั้งสากลโดยได้รับฟังการเสนอแนวทางและการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและภาคียุทธศาสตร์อื่นๆเพื่อระดมทรัพยากรและพันขยายเวียกงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045การเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวอันสำคัญของลาวพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกันพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้มีความเข้มแข็งยุติธรรมและรับประกันว่าประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการปกป้องพร้อมทั้งได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยืนยงโดยบ่ปะทิ่มไผไว้ข้างหลังพวกเขาได้เสนอเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทขั้วเสื่อมต่อจีนอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: งานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-21กันยานี้โดยมีหลายกว่า 3,400 บริษัทจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วมในนี้สำหรับลาวท่านเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลได้นำพาหัวหน่วยธุรกิจลาวเข้าร่วมโดยเลือกเอาแคว้นเซกงเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในการเข้าร่วมงานครั้งนี้งานวางแสดงครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่าซึ่งเป็นคำขวัญที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทางสะท้อนให้เห็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาการพัวพันจีนอาเซียนทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเสื่อมต่อดิจิตอลพลังงานและการพัฒนาสีเขียวพอการยกระดับจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนไปสู่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนกำลังเฮ็ดให้ขอบการหัวมือจีนอาเซียนก้าวไปอีกขั้นจากที่เน้นเพียงการลดภาษีและเพิ่มปริมาณการค้าไปสู่การสร้างระเบียบและกลไกใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในบทปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิต่อพิธีเปิดงานคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ได้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของลาวต่อการพัฒนาการหัวมือจีนอาเซียนโดยเน้นหลายคงเขตการหัวมือทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดความมั่นคงด้านอาหารจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือMSME รวมถึงตลอดถึงการใช้รถไฟลาวจีนเป็นกว่าเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนปัจจุบันการพัวพันทางเศรษฐกิจระหว่างจีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉพาะปี2025ยอดมูลค่าการค้า2ฝ่ายทะลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐโดยบรรลุ 1,050 ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 7.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024เฮ็ดให้จีนกลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ1ของอาเซียน17ปีติดต่อกันขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ1ของจีน6ปีติดต่อกันตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกถึงขนาดของตลาดและสายพัวพันทั้งการค้าที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างจีนอาเซียนพร้อมนี้ปี2026ยังเป็นปีแห่งการสร้างตั้งการพัวพันคู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านจีนอาเซียนครบรอบ5ปีดังนั้นการสุกโย่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนจึงเกิดขึ้นในจังหวะที่2ฝ่ายกำลังพยายามเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้หลายกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ทั้ง2ฝ่ายสำหรับลาวความหมายของเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนจึงอยู่ที่การเปิดช่องทางใหม่ให้สินค้าลาวเข้าสู่ตลาดจีนลาวมีฐานแห่งด้านสินค้ากสิกรรมพลังงานแร่ธาตุและอื่นที่สามารถขยายตลาดได้แต่มีตลาดใหญ่ห้องหับเพียงอย่างเดียวแม่นบ่เพียงพอสิ่งที่จะกำหนดว่าสินค้าลาวจะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในจีนได้หลายเพียงใดคือคุณภาพมาตรฐานปริมาณการผลิตการหับห้องต่างๆและอื่นดังนั้นการส่งเสริมการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับภาคการผลิตภายในโดยเฉพาะ MSME ของลาวจำเป็นต้องสามารถนำไส้ดิจิตอลการค้าทางออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้าหาผู้ซื้อการหัวมือด้าน AI ที่ถูกยกขึ้นในคำปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิตจึงบ่ควรเบิ่งเป็นเรื่องไกลตัวเพราะ AI สามารถมานำไส้ในการตลาดการจัดการสร้างการคาดคะเนตลาดการแปลภาษาการบริหารตองโซการสนองและการพัฒนาสินค้าถ้าหากหัวหน่วยธุรกิจของลาวสามารถนำไส้เทคโนโลยีเหล่านี้มาใส่ได้หลายขึ้นการเข้าหาตลาดจีนก็จะมีสองทางหลายกว่าเก่าอีกด้านหนึ่งคำปราศัยดังกล่าวได้ให้น้ำหนักกับการหลุดอุปสรรคที่บ่แม่นภาษีสำหรับการค้าสินค้ากสิกรรมประเด็นนี้มีความหมายหลายเ พาะการมีตลาดและภาษีที่เอื้ออำนวยบ่ได้หมายว่าสินค้าจะเข้าตลาดได้ง่ายขั้นตอนกวดกามาตรฐานอาหารสุขอนามัยการกวดสอบแหล่งกำเนิดและเอกสารการค้าล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กำหนดต้นทุนและความไวในการนำสินค้าเข้าตลาดการอำนวยความสะดวกด้านนี้จึงมีผลโดยกงต่อความสามารถแข่งขันของสินค้าลาวพร้อมนี้การทีลาวเสนอให้จีนอาเซียนเสริมสร้างการหัวมือทางด้านอาหารและสร้างสายพันธุ์การผลิตสนองทีมันเนียวก็สะท้อนถึงโอกาสของลาวในฐานะแหล่งผลิตกสิกรรมถ้าหากลาวสามารถพัฒนาจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปสร้างยี่ห้อสินค้าและเพิ่มมูลค่ามูลค่าที่ได้จากตลาดจีนก็จะสามารถกระจายไปสู่สาวกสิกรหัวหน่วยธุรกิจและท้องถิ่นได้หลายขึ้นในด้านพลังงานก็มีบทบาทสำคัญในวิสัยทัศน์จีนอาเซียนยุคใหม่ลาวได้เสนอให้สองฝ่ายเสริมสร้างกันลงทุนร่วมกันในพลังงานหมุนเวียนเมืองอัสริยะและโค้งลางเยนยงพร้อมกับสุกโยโครงการเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียนสำหรับลาวมีท่าแห่งด้านพลังงานการเสื่อมโยงตลาดไฟฟ้าภาคพื้นสามารถเปิดบทบาทใหม่โดยเฉพาะถ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสามารถเสื่อมกับตลาดภาคพื้นได้หลายขึ้นจะเหตุให้บทบาทด้านพลังงานของลาวสามารถเสื่อมโยงกับวลาการพัฒนาสีเขียวของอาเซียนนอกนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับลาวแม้นการใส่รถไฟลาวจีนเป็นกลไกเสื่อมต่อในคำปราศัยทานเสริมไซกรมสิทธิ์ได้ยืนยันว่าเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซุนจะสร้างโอกาสหลายขึ้นในการเข้าถึงตลาดจีนและเสริมขยายความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของลาวไปยังจีนในทางกลับกันลาวสามารถเสริมสร้างบทบาทของตนให้เป็นขั้วเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนซึ่งสามารถนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ภาคพื้นก็คือจีนอาเซียนถ้าหากสามารถต่อยอดได้ดีรถไฟแล้วจีนจะบ่ได้เป็นเพียงเส้นทางนำสินค้าจากลาวเข้าไปจีนหรือจีนเข้ามาลาวแต่สามารถกลายเป็นแกนกลางของแล้วการค้าที่เสื่อมจีนอาเซียนสินค้าจากจีนสามารถผ่านลาวสู่อาเซียนและสินค้าจากอาเซียนก็สามารถใส่ลาวเป็นประตูเข้าสู่จีนบทบาทแบบนี้จะเหตุให้จุดที่ลาวเคยเป็นข้อจำกัดจากการบ่มีทางออกสู่ทะเลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดเสื่อมต่อทางบกที่มีความหมายหลายขึ้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งแม่นการที่แขวงเซกองถูกเลือกมาเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวประจำคาเอ็กซ์โป2016ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนว่าการเสื่อมต่อจีนอาเซียนสามารถกระจายสู่ท้องถิ่นเซกองสามารถใช้เวทีนี้นำเสนอสินค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโอกาสลงทุนของตนต่อผู้ประกอบการจีนอาเซียนสิ่งนี้สิให้เห็นว่าคาเอ็กซ์โปสามารถเป็นช่องทางให้แก่ท้องถิ่นของลาวเข้าหาตลาดและนักลงทุนโดยกงบ่จำกัดอยู่แต่ระดับศูนย์กลางเท่านั้นคาเอ็กซ์โปครั้งที่3เลือกเอาเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนมาเป็นคำขวัญก็คือมาเสื่อมกับโอกาสทางธุรกิจจริงพอปี2016แม่นระยะสำคัญของการนำเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนเข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงดังนั้นเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนจึงบ่แม่นเพียงขอบการค้าสำหรับจีนอาเซียนยังเป็นบริบทใหม่ที่ลาวสามารถนำไส้เพื่อกำหนดบทบาทของตนในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นจากตลาดจีนที่ใหญ่สู่รถไฟแล้วจีนที่เสื่อมต่อจีนกับอาเซียนจากกสิกรรมไปสู่พลังงานสีเขียวและจากการค้าแบบเดิมไปสู่ดิจิตอลและ AI ทั้งหมดกำลังประกอบกันเป็นโอกาสใหม่สำหรับลาวความท้าทายต่อไปจึงอยู่ที่การเปลี่ยนโอกาสจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนให้กลายเป็นผลประโยชน์จริงต่อผู้ผลิตผู้ประกอบการสาวกสิกรท้องถิ่นและเศรษฐกิจลาวโดยรวมให้หลายที่สุด
1: ท่านแนวฟังเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3 กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทขั้วเสื่อมต่อจีนอาเซียนซึ่งได้นำเสนอสุดานฟังในระยะประสาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบัลลังก์ทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: สลองลาวทลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนรายการที่หักแพงทุกทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรหรือขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพวกก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของวันอาทิตย์ต้องเป็นมื้อพักมื้อพรอีกมื้อนึงของหลายๆผู้หลายๆคนนอสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในคนละวิญจันทร์ก็ถือว่ามีอากาศที่ว่าเย็นสบายนอเย็นสดชื่นดีนะอยู่ในคนละวิญจันทร์แต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้เป็นตอนเช้าของมื้อวันเสาร์นะเมื่อวานนี้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ในคนละวิญจันทร์โอ้ถือว่ามีพายุเข้ามีพายุเข้าเมื่อวานนี้นะทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าเมฆฟ้าห้องนะก็ถือว่านักอีหลีแฮงว่าซั่นซะถือว่าแฮงนี่เมฆก้อนหมดใหญ่ๆหมดดำๆนอนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะหลายผู้หลายคนก็เคยสิเห็นทั้งลมทั้งฝนมาซั่นซะฉะนั้นอากาศนี่นะมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังสิรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเนาะรักษาสุขภาพโดยอรุณก็เว้าตลอดนะรักษาสุขภาพโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มีอายุสูงนี่เด็กน้อยนี่ต้องได้เบิ่งแยงเขาเจ้าให้เป็นอย่างดีเนาะพวกเขาก็สิ่งเดียวกันอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสิระบบทางเดินหายใจเนาะพญาติระบบทางเดินหายใจจะเป็นลายโดยเฉพาะเป็นวัดเป็นไข้เป็นไอเนาะแล้วก็อีกอันนึงกับระยะนี้กับปลายฝนเนาะสุดฤดูฝนแล้วดิใกล้สิสุดฤดูฝนนะไปปลายละค่อนๆละฤดูฝนแล้วก็จะเป็นเริ่มต้นของฤดูหนาวเริ่มต้นของฤดูแล้งว่าซั่นซะบ่แม่นฤดูหนาวเนาะฤดูแล้งฤดูแล้งหรือว่ายามหนาวหั่นแหละเนาะยามหนาวเข้ามาแทนทีเดือนท้ายๆเดือนตุลาออกพรรษาไปแล้วนี่ก็จะก้าวเข้าเดือนพฤศจิกเนาะก้าวเดือนเข้าเดือนพฤศจิกก็จะเป็นหนาวๆไปละอากาศก็เป็นยามหนาวเป็นฤดูแล้งไปละเนาะฉะนั้นก็ใกล้จะหมดและฤดูฝนนี่หลายคนก็โอ้คงคอยว่าโอ้ปานใดเด้สิเบิดฤดูฝนใบม้าก็ยุ่งยากลำบากคนว่าได้บางผู้บางคนก็ได้เนาะฝนตกนี่ลำบากยากกำไรว่าซั่นซะเที่ยวไปล่าไปการไปใส่กับบัวได้ฝนตกทางก็เปื้อนได้บางวันบางทีแต่ว่ากะถ้าฝนบ่ตกกะมันกับบ่อำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตเด้อท่านผู้ฟังเด้อตัวนี้กะมันเป็นตามฤดูกาลห้ามฟ้าห้ามฝนมันก็บ่ได้ดอกเนาะห้ามฟ้าห้ามฝนก็บ่ได้มันเป็นตามฤดูกาลว่าซั่นซะยามแล้งเฮาก็อยู่ยามแล้งยามฝนเฮาก็อยู่ยามฝนปรับสภาพให้มันได้ว่าซั่นซะปรับสภาพให้มันได้เนาะฉะนั้นกะก็บ่ว่ากันเนาะบ่ว่ากันแล้วก็ระยะนี้ก็แม่นถือว่าเฮาให้สนาสงฆ์ส่วนๆนี่กล้าเกี่ยมแม่นมัดเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าหน้าปีแล้วได้นี่นะออกพรรษาไปนี่คือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนี่นะใกล้ๆแล้วบางบอนบางทีก็ได้เนาะเข้าก็เริ่มสุกเริ่มทอกห่วงแล้วเด้บางบอนบางทีก็นะบางบอนบางทีก็เริ่มเข้านี่เริ่มสุกมาแล้วกินข้าวหอมในปัจจุบันนี่เนาะต้องให้ทงนาเนี่ยยามแล้งก็จังสิยามหนาวๆยามหนาวลมพัดว้อยๆมาพัดเอาบรรยากาศอยู่ทงให้ทงนาโดยเฉพาะกินห่วงเข้าผัดมาใส่ดังโอ้ได้อารมณ์นี่จินตนาการออกจินตนาการนี่เห็นภาพไปเลยเนาะยามนี่ก็ยามป่าค้อนเด้ใกล้สิฮอดยามป่าค้อนแล้วเด้นี่เนาะเก็บเกี่ยวเฮียนหมัดผลผลิตฤดูฝนกาเกียมปลูกพืชฤดูแล้งกาเกียมเฮ็ดการผลิตฤดูแล้งการปลูกข้าวนาแซงบ่การปลูกพืชผักต่างๆเนาะเก็บเกี่ยวเมียนมัดประชาชนลาวของพวกเฮาก็ดูมีมูลเสื้อดูมันขยันเพียรแดมีมูลเสื้อดูมันขยันเพียรงานเมืองซี่นี่ปูปลาหน้าเนี่ยวถือว่าโอ้มันหลายเลยมันแล้วก็แซ่บเนาะเป็นกบเป็นเขียดมื้อนี้เนาะแล้วก็ไปแกงใส่ผักกระแยงผักกระแยงก็เริ่มปรุงอยู่น้ำต่อเฟืองต่ออย่างนั้นโอ้เดชอรุณเว้ามาเลยเห็นภาพบรรยากาศเห็นภาพบรรยากาศเลยเนาะยามประกอบซุกอีกได้นี่
หลังจากน้อยนี่นะอีกเดือนหน้านี่บกอกบกอกบ่ายเข้าเนียวใส่คุยใส่จีหนังโอ้ยจังว่าแซ่บบรรยากาศเด็กรุ่นว่ามาในการย้ำผักย้ำพรกันอย่างสี่กับมื้อนี้ก็จะบูนำเสนอข่าวอย่างหลายดอกเนาะเว้าร่มก็มีรายการนี่แหละที่ว่าจะเว้าผู้เดียวก็ยาแต่ว่าก็สามารถโทรศัพท์มาได้นอนภาย

จันทร์นี้ซึ่งเพื่อนก็จะพิจารณาครับห้องเอาหลายปัญหาสําคัญเนาะเดี๋ยวอรุณเองนะข่าวผู้อื่นๆก็จะได้ไปประจําการเก็บกําข้อมูลข่าวสารรายงานข่าวข่าวให้มีรายการนะครับฟังเนาะสําหรับทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราก็มีหลายช่องทางเนาะมีทั้งออกทั้งเพจ Facebook ได้แล้วก็ทั้งข่าวทั่วไปได้ทางรายการเดสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะข่าวข่าวกระดำเนินกับประชุมสมัยสามัญเทศที่2โครงสแปงซ่าสุดที่10เนาะที่จะไขขึ้นในมือวันจันนี้ถือว่าวันที่5หาวันที่21ตุลาเนาะวันที่5หาวันที่21ตุลาเด้อถือว่าเป็นเวลา2อาทิตย์นะ13วันเนาะเป็นเวลา13วันเนาะซึ่งว่าการแถลงข่าวเพื่อว่ากาเกียมดำเนินกับประชุมนี้ก็ได้อรุณก็ได้ไปเก็บกับข่าวแต่ก็จะนำออกมาเว้าให้มีรายการนะครับฟังก็คือข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะในตอนบ่ายของวันที่30กันยาผ่านมาเนาะอยู่หอสมัยแห่งชาตินครหลวงจันทร์นั้นก็มีการก้าเกียมแถลงข่าวได้มีการแถลงข่าวในการก้าเกียมดำเนินกรมสุ่มสมัยสามัญเทือที่2ของสมัยแห่งชาติสุดที่10เนาะซึ่งท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทือที่2กองสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมีสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ก็ได้แถลงข่าวว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติโดยจะใช้เวลา13มื้อเนาะคือเดรุ่นวันผ่านมาเพื่อพิจารณาแล้วก็ตกลงปัญหาสำคัญของชาติเนาะตกลงปัญหาสำคัญต่างๆของชาติซึ่งว่ามีการรับห้องบุคลากรอีกได้จำนวนหนึ่งได้มีการเลือกตั้งบุคลากรอีกจำนวนหนึ่งได้ส่วนพิจารณาครับเพราะเอามดรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาประจำปี2026ค่ะ2027ที่ทางเป็นการอะไรเนาะแล้วก็พิจารณาครับเพราะเอามดรายงานโครงการตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และกับวางทิศทางเปลี่ยนการประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณาหับห้องเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และการทิศทางเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเวียกงานในประจำปี2027พิจารณาครับห้องเอากฎหมายเนาะจำนวน8ฉบับห่างกฎหมายฉบับสร้างขึ้นใหม่ใน1ฉบับและก็ห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากเนาะสำหรับห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับเนาะซึ่งว่าท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์เพิ่นก็ได้แจ้งให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่านี่ครับทราบว่าได้ย้ายดำเนินกรมประชุมสมัยสามัญเทือที่2โครงสแปงซ่าสุดที่10นี้ก็ได้จัดตั้งหน่วยงานครับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อครับเอาคำคิดคำเห็นแล้วก็คำเสนอโดยกงจากประชาชนเนาะบรรดาเผ่าที่มีความสนใจและก็ข้อเสนอต่างๆผ่าน3ช่องทางเป็นต้นเป็นสายด่วน156นับแต่วันที่5ถึงวันที่21ตุลา2026แล้วก็ในวงราชการผ่านส่งทางอีเมลหน้าลาว .156@gmail.com เนาะแล้วก็แอปหน้าลาวตอนท้ายท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ก็ได้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติอวยพรไซอันประเสริฐมายังกันน้ำภาคราชพนักงานราชการพนักทหารตำรวจนักเรียนหู้ปัญญาชนกรรมกรสาวผู้หิ่งงานประชาชนบรรดาเผ่าทุกสั้นคนอยู่ภายในและก็ต่างประเทศพร้อมด้วยผู้ต่างนาสื่อมวลชนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในชีวิตส่วนตัวและก็ครอบครัวมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนและก็สืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงน้องเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและก็สร้างสาพัฒนาประเทศ

0: ชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปเอาอันนี้ก็พวกเขาก็เตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการดําเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยแห่งชาติสุดที่10นะสุดที่10ที่จะไขขึ้นในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ในมื้ออื่นเนาะในมื้ออื่นจะไขขึ้นเนาะในมื้ออื่นนี้กับพวกเขาก็พร้อมกันเนาะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับคณะผู้แทนคณะโฆษกประจำศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวสำเร็จการเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่สสเวียดนามหรือว่าสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเนาะคณะผู้แทนคณะโฆษกประจำศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายสาครพรหมราชรองหัวหน้าคณะโฆษกประจำศูนย์กลางภาคได้ไปเยี่ยมยามและก็เฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามในระหว่างวันที่18กันยาหาวันที่2ตุลานี้เนาะตอนเช้าของวันที่19กันยาอยู่นครหลวงฮานอยท่านสาครพรหมราชพร้อมด้วยคณะก็ได้พบปะเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการกับคณะผู้แทนคณะโฆษกประจำคณะศึกษาศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยสหายฟานส่วนถุยเนาะห้องหัวหน้าคณะโฆษกประจำคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการเมืองเศรษฐกิจสังคมทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการร่วมมือ2ฝ่ายนับเปลี่ยน2022หา2026 2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการประสานสมทบกับการประสานสมทบกันในต่อหน้าเป็นต้นเป็นการร่วมมือระยะ2027หา2031สองฝ่ายจะโย่แห้งการห่วงมือด้านสื่อมวลชนการพิมพ์จำหน่ายข้อมูลข่าวสารการต่างประเทศและก็การโฆษณาในแพลตฟอร์มดิจิตอลการประสานงานประสานสมทบผลิตภัณฑ์สื่อผสมเนาะและก็ประสานสมทบกับประสานสมทบกันเนาะฮับฮู้ตอบโต้และก็โต้แย้งข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสายผัวพันลาวเวียดนามเวียดนามลาวในต้นใบของวันเดียวกันท่านสาครพรหมราชพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายจริงวันเกียรติกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาศึกษาศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ในวันที่30กันยาผ่านมาคณะผู้แทนลาวก็ได้สืบต่อไปเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเทงหัวแข่งหัวเนาะพร้อมทั้งเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวบูฮานสถานจำนวนหนึ่งอยู่ยาจางเติมอีกอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเหตุเวียกของห้องหัวหน้าคณะโฆษกประจำศูนย์กลางพรรคของลาวนี้ที่ว่าเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามว่าจะก็ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเนาะเกี่ยวกับหลายๆปัญหามาสืบต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับแขวงคำมวลนอนอยู่ทางแขวงคำมวลไปต่อที่ข่าวแขวงคำมวลซึ่งว่าแหล่งข่าวจากแขวงคำมวลเพิ่นก็ได้รายงานข่าวให้ฮู้ว่าเนาะเกี่ยวกับมาโครงการพัฒนาตัวเมืองตามแนวเศรษฐกิจGMS อยู่ทางเมืองท่าแขกแขวงคำมวลก็มีความคืบหน้า 95.9 ส่วนร้อยเกือบ100ส่วนร้อยแล้วพร้อมเร่งก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนการและก็รับประกันคุณภาพซึ่งว่าในวันที่30กันยาผ่านมาเนาะคณะทบทวนโครงการ GMS นำโดยทานบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากลุ่มเคหาและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งทานโพไซคัตติญาราชหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงขมวนทานนางสุดาลัยส่วนยะวงเจ้าหน้าที่อาวุโสและก็เป็นหัวหน้าคณะทบทวนโครงการเนาะต่างหน้าธนาคารพัฒนาอาเซียนพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ลงติดตามกวดกาเวียกงานภาคสนามใน3กิจกรรมสำคัญของโครงการกระซึ่งประกอบมีระบบระบายน้ำฝนประตูน้ำห้วยปากซีมังเนาะเวียกงานป้องกันตะฟังแม่น้ำของและกับเวียกงานอนุรักษ์มรดกเขตเมืองเก่าแต่โครงการไปรษณีย์เก่าหาเดินน้ำพุพร้อมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและการปฏิบัติมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสำหรับเรื่องงานป้องกันตับฟังมี2สัญญารวมมูลค่าทั้งหมดพลังปรับดัดแก้ไปใน 13.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะสัญญาที่1มูลค่า8ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐรับเหมาบริษัท LSM ก่อสร้างจำกัดผู้เดียวแต่เขตทาดานหาห้วยสคามบ้านเราโพใสปากสีมังเราโพคำปากสีมังห่วงสุ่มและกับสัญญาที่สองในมูลค่า 4.45 ล้านดอลลาร์ดำเนินงานโดยบริษัทแสงมีไซครบวงจรจำกัดผู้เดียวแต่ว่าเขตบีแต่เขตทาดานฮอดอ่างน้ำประปาบ้านจอมแก้วโครงการ GMSC ได้เหตุบันทึกช่วยเหลือล่าจากธนาคารพัฒนาอาเซียน54ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเป้าหมายปรับปรุงโครงการปรับปรุงพื้นฐานโครงรางตัวเมืองเลยกับเพิ่มความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศให้แก่บรรดาตัวเมืองที่ตั้งอยู่ตามแล้วเศรษฐกิจรวมทั้งเมืองท่าแขกแขวงขมวนและเมืองปากสันแขวงบริคำไซโครงการมีกำหนดสำเร็จในวันที่30มิถุนายน2027ถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วเนาะมีความคืบหน้าไปแล้วมัน 95.9 ถือว่าเกือบ96ส่วนห้อยแล้วมีความสำเร็จไปมีความสำเร็จไปเกี่ยวกับโครงการก็ถือว่าเป็นการยกระดับนะปรับปรุงพื้นฐานโครงรางโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางเขตต่างแขวงบอกอยู่ทางต่างแขวงอยู่ทางท้องถิ่นต่างๆเพื่อว่าบวกให้มันมีการนะลดลื่นกันบวกให้มีการลดตนกันหลายระหว่างตัวเมืองกับท้องถิ่นว่าซั่นซะระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับบรรดาแขวงอื่นๆก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงรางเนาะซึ่งว่าได้รับการช่วยเหลือหรือว่าทุนช่วยเหลือจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB มูลค่าอยู่54ล้านดอลลาร์54ล้านดอลลาร์มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยนำบริคำไซกระเลงแผนสดเสยให้กับประชาชนก่อนเสื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามซึ่งว่าหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ทรามเพิ่นก็ได้รายงานความคืบหน้าโครงการใหญ่โครงการใหญ่ทางด่วนเสื่อมต่อระหว่างสองนครหลวงก็คือนครหลวงเวียงจันทร์กับนครหลวงฮานอยของเวียดนามล่าสุดนี้การนำโครงแผนบริกรรมไซน์ก็ได้เปิดเผยห่างแผนการที่ว่าจะสดเสยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระยะทางปากสันหาแทงถุยเนาะ 203.8 กิโลเมตรโดยได้นำเอาห่างอัตราสดเสยมาเผยแพร่อยู่โครงการบ้านทองใหญ่เมืองปากสันเพื่อให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนี้และก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้กวดกาพร้อมทางประกอบคิดความเห็นเพื่อว่าสุขยุ่งให้โครงการทั้งสองรัฐบาลหรือว่าสองประเทศนี้ได้ตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี2016สามารถเดินหน้าได้อย่างว่องไวสำหรับแผนการสดเสยจะกลุ่มเอาทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างพืชผลปลูกต้นไม้กินมากรวมถึงผลกระทบต่อฮีตโครงประเพณีที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะพิเศษนี้เป็นการกำหนดให้เจ้าของโครงการต้องโอนเงินสดเสยเต็มจำนวนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยกงภายใน60วันราชการเนาะหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติและก็มีผลบังคับใช้เส้นทางด่วนในระยะนี้จะเริ่มต้นแต่บ้านทองใหญ่เมืองปากสันผ่าน28บ้านใน4เมืองก็คือเมืองปากสันเมืองบริคันเมืองเวียงทองไซจำพรมุ่งหน้าสู่สายแดนลาวเวียดนามพร้อมทั้งเสื่อมต่อกับทางหลวงแห่งชาติเลขที่13ใต้ตื่มอีกเส้นทางสายนี้ก็ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญพวกแข่งบริกรรมไซเป็นจุดเสื่อมต่อที่ใกล้เคียงที่สุดระหว่างเวียดนามและกับไทยโดยที่ว่าผ่านลาวซึ่งจะส่วนยกระดับการเชื่อมโยงภาคพื้นสุขยุ่งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลหรือว่าอย่างใหญ่หลวงโดยการพบปะเมืองบรมนิระหว่างสายของรุ่นสี่สุริตประธานประเทศและประธานสหายฟาร์มยาตุกห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการของเวียดนามก็ได้มีความเห็นเป็นเอกภาพร่วมกันเนาะจะสืบต่อสุขยุ่งโครงการนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งเวียดนามโครงการทั้งด่วนวิ่งแทงถุยมูลค่า910ล้านดอลลาร์สหรัฐความยาวนี่60กิโลเมตรจากแขวงเงอานหาด่านสากลแทงถุยน้ำอ่อนได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้วนับแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็กำหนดให้สำเร็จในปี2019ด้วยระบบขั้ว51แห่งทางลอดแม่น58แห่งและก็อุโมงค์เจาะภูผู้เจาะภูนี่นี่ไดเวในยาวนี่485เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองชาติลาวเวียดนามในการเชื่อมจอดภาคพื้นโดยเฉพาะพื้นฐานโครงล่างคมนาคมและก็เขตเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นเนาะแต่ว่าทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยนี่ก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญเติมอีกเนาะเป็นโครงการใหญ่ถ้าว่าสำเร็จนี่จะสามารถอำนวยความสะดวกได้หลายอย่างได้นี่ประกอบส่วนในการสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติสร้างเศรษฐกิจเนาะสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรพัฒนาประเทศชาติการขนส่งคมนาคมอย่างต่างๆเนาะเส้นทางคือสายเลือดเนี่ยจะเฮ็ดให้การไปมาหาสู่กันมีหลายช่องทางหลายยิ่งขึ้นเนาะมีหลายช่องทางยิ่งขึ้นเอานะก็เป็นผลสำเร็จอีกบาทก้าวนึงเนาะในการสดเสยหรือว่าในการที่มีแผนการจะก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวนี้เส้นทางเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางด่วนโอ้ถือว่าเป็นเส้นทางที่งามงดงามหลายเนาะงดงามแล้วก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศเป็นการห่วมแห้งห่วมใจกันนั่นแหละระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศที่ว่าจะสุกดันมีความพยายามที่ว่าจะสุกดันเห็นให้โครงการนี้สำเร็จผลนะสำเร็จผลมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสรุปตีราคาหน้าที่การเมืองในการปฏิบัติเก็บรายหับสวยสาอากร9เดือนในทางเป็นการ3เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นในเมื่อวันที่30กันยาผ่านมามีสหายคำพันธ์พันธุหลักกรรมการคณะพักกระทรวงเลขาหน่วยพักฐานหัวหน้ากรมสุสาหกรกระทรวงการเงินเนาะเพิ่นก็ได้ให้ฮู้ว่า9เดือนต้นปี9เดือนปีนี้เนาะด้วยความเอาใจใส่การนำคณะของคณะพักก็จึงได้เฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับทั่วประเทศฮอดวันที่18กันยาผ่านมาสามารถบรรลุถึง 80.57 ส่วนร้อยของเป็นการปีเมื่อเทียบไซร์ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 11.93 ส่วนห้อยโดยเฉพาะรายรับจากอากรกำไรค่าสรรพากรค่าภาคหลวงค่าสัมปทานและกับเงินปันผลนอนสำหรับทิศทางแผนการเรื่องงานจุดสุ่ม3เดือนท้ายปีนี้คาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายรับได้ 108.26 ส่วนห้อยของแผนการปีหรือว่าประมาณ 57.115 ตื้อกีบได้และก็ได้วางมาตรการจุดสุ่มคือการเพิ่มทวีและก็เร่งรัดในการเก็บรายรับในแต่ละเดือนหันให้อย่างใกล้ชิดเข้มงวดต่อการทวงหนี้ชำระเนาะและก็ใส่มาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและก็ขยายฐานรายรับต้านการหัวไหลและก็สุ่มยุ่งการนำใส่ระบบดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียกรประกอบส่วนเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของคะแนนการเงินอย่างแท้จริงอ้าวก็คือที่ว่าเป็นแผนการที่ว่าลื่นคาดหมายเป็นเนาะไปลื่นคาดหมายไปลื่นแผนการปีเพิ่ง11ส่วนห้อยเพิ่นได้เพิ่นลื่นแผนการปีไปเอาสมเสยนะที่เพิ่นจะจ้างปฏิบัติได้ตามแผนการนะตามแผนการมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังก็ถือว่าย่ำจอมมองเข้ามาแล้วเดชอรุณก็ต้องขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราโดยดีตลอดมาวันอาทิตย์คือจังซี่หลายผู้หลายคนก็มีแผนเป็นคลีนไปเที่ยวเนาะไปพักผ่อนกับครอบครัวหมู่สนิทมิตรสหายตามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางคนก็ไปคลีนไปซุ่มแซวอยู่เฮือนหมู่เนาะอยู่เฮือนพี่เฮือนน้องฉะนั้นการไปการมาก็ขอให้ระมัดระวังเด้อท่านผู้ฟังการนำใช้รถใช้ถนนดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็ขอย้ำดังลดพรความไวลงแน่อย่าสุขับขี่รถไวหลายเกินขอบเขตหลายมันก็บ่ดีเนาะนำใส่ความไวเกินขอบเขตเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่การสูญเสียต่างๆขึ้นมาการไปลิ้นไปเที่ยวก็ขอให้ลิ้นยังมีความสุขมีความมวลความซื่นไปลิ้นน้ำตกตาบ่ไปลิ้นประเภทมีใกล้ๆน้ำเค็มน้ำก็เบิ่งแยงลูกหลานตัวเองให้ดีเนาะเนื่องจากว่าญาติเขาเจ้าเกิดเหตุบ่คาดคิดขึ้นมานะเพื่อรับหูรับตาพ่อแม่ลูกหลานไปตกน้ำหั่นซะเนาะอันนี้ก็ขอให้เบิ่งแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมขี้เหงื่อขี้หยังก็เมี้ยนมันเป็นระบบระเบียบเนาะการไปการมาก็จะสุสิงอย่าสุแซงกันดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็บ่ควรขับขี่ยนต์ยานพาหนะที่ว่าไวเกินกำหนดขอบเขตหลายมันก็บ่ดีเนาะเอาอันนั้นก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกท่านเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าได้อรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจารันทบฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
1: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถเฮ็ดหยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเช่นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้เวลา7 โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23แขวงจำปาสักจะจัดหลายกิจกรรมในโอกาสบุญออกพรรษาปวารณาและสวงเหือประจำปี2026ระหว่างวันที่19-28ตุลานี้ระยะ9เดือนปีนี้แขวงอัตปือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นตามท้องถนน16คนสหรัฐอเมริกาสำเร็จภารกิจทางการทหารอยู่อิรักอย่างเป็นทางการออสเตรเลียเกินดุลการค้าลดลง495ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวทานสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมโดยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการเพื่อสืบต่อหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมขยายการเป็นคู่ความยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่าง2ประเทศลาวไทยให้พัฒนาและขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือหรือ JC ลาวไทยครั้งที่23ในระหว่างวันที่30กันยา52ตุลานี้กองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ตุลานี้ที่แขวงหลวงพะบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและทานสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเข้าห่วมกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการห่วมมือลาวไทยครั้งที่23นี้จัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่การพัวพันและการห่วมมือของสองประเทศสืบต่อได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องนับมือเลิกซึ่งและกว้างขวางในหลายของเขตกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการห่วมมือลาวไทยครั้งที่22และห่วมกันปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางแผนงานการห่วมมือในต่อหน้ากองประชุมได้ตีราคาสูงต่อการห่วมมือ2ฝ่ายอย่างฮอบด้านตลอดระยะ5ปีผ่านมาเป็นต้นด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนท่องเที่ยวและด้านอื่นๆได้ขยายตัวขึ้นอย่างกว้างขวางยิ่งกว่านั้นสายพัวพันระหว่าง2ประเทศลาวและไทยได้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ภายหลัง2ประเทศได้ยกระดับสายพัวพันมิตรภาพเป็นคู่ความยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในปี2022เคียงคู่กันนั้น2ฝ่ายยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนระดับสูงระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษเป็นการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามและการเข้าร่วมพิธีเปิดความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5บริคำไซบึงการอย่างเป็นทางการของประมุขรัฐ2ประเทศในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์พันธุ์ทางการทูตลาวไทยครบรอบ75ปีในปี2025ที่ผ่านมากองประชุมครั้งนี้ได้ลงเลิกปรึกษาหารือการร่วมมือ2ฝ่ายอย่างรอบด้านเป็นต้นการร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนลาวไทยการสุกโยกการสำรวจและปักหลักหมายชายแดนลาวไทยทั้งทางบกทางน้ำและสุกโยกนาเวียกโครงข้างต่างๆให้มีความคืบหน้าและสำเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการสื่อสารต้านการฆ่ามนุษย์อื่นๆการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเห็นว่ามีการขยายตัวโดยเฉพาะการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเศรษฐกิจดิจิตอลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน้อยการร่วมมือด้านเศรษฐกิจในขอบอนุภาคพื้นการร่วมมือด้านเวียกงานการทูตเศรษฐกิจการร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยง